0: และฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โบแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ของกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
5: บริษัทส้มโปประกันภัยประเทศไทยได้โพสต์ Facebook ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮาลุนโซโล่และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปภายหลังจากได้รับทราบเหตุการณ์บริษัทได้เร่งประสานงานกับสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทในทันทีปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพยายามติดตามครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของฮาลุนอย่างเต็มที่เพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดสำหรับความคุ้มครองด้านอื่นๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อที่จริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้บริษัทยังไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาได้ในขณะนี้และจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรรายการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในอนาคตซึ่งรวมถึงฟุตบอลโลกชายฟุตบอลโลกหญิงและฟุตบอลสโมสรโลกหลังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับแผนการบริหารสิทธิเชิงพาณิชย์ขององค์กรลูกหนังโลกทั้งนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายหลังจากที่จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเสนอแผนประเมินมูลค่าโครงการใหม่ไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6.5 แสนล้านบาทโดยการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า FIFA Forward Enterprise หรือ FFE เพื่อขายหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.36 แสนล้านบาทให้กับนักลงทุนเอกชนภายนอกผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจมิเทลันที่เหลือ10คนแพ้เบซิกตัส 0-2 ปาฟอร์ต FC ชนะไฮดุกสปิท 4-0 PAOK ซาโลนิก้าชนะเดนามูเคียฟ 2-0 CSKA โซเฟียชนะดุนเตจุดโทษการาบัก FK 5-4 หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที 0-0อันเดเลชนะฮัมบาบี้3-1เบนฟิก้าชนะเซนต์กาเลนที่เหลือ10คน5-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจอูดาเอฟซีชนะสเตโอบูคาเรสต์4-1และอินเตอร์ตูคูที่เหลือ10คนชนะอิสตันบูลบาซักเซียร์2-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอุตุนิยมวิทยาเตือนยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากกองพลทหารม้าที่1จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจิตอาสาพระราชทานของหน่วยช่วยเหลือประชาชนและช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนบ้านห้วยใสอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุ

หมายโทษประหารชีวิตหลังสแกมเมอร์บังคับทรมานเหยื่อให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับทักทายกับคุณผู้ฟังด้วยครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับวันนี้ก็เริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือ
1: ครับ
0: นะครับบทสุดท้ายของท่อนแรกของเพลงนะครับเกียรติศักดิ์รักข้ามอบไว้แก่ตัว
1: โอ้เนี่ยนะครับ
0: ก่อนนั้นก็จะมีมโนมีแขนมีดวงใจ
1: ครับ
0: นะครับหลายท่านเองก็คงจะคุ้นเคยกับบทเพลงนี้นะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
1: ครับหลายท่านเลยนะครับคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับทักทายเข้ามาแล้วแล้วก็คุณลาวคงเจียมนะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ก็มีคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: คุณแนนเนี่ยก็เป็นทีมแอดมินแล้วก็ทักทายเข้ามาด้วย
0: คุณมาดาทมนเนี่ยนะครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีจากจังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
0: แล้วก็มีท่านไหนอีกไหนทักทายหน่อยสิฮะ
1: ครับก็มีอีกหลายท่านนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยพูดคุยกัน
0: ชมเข้าพรรษาแล้วนะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็เป็นวันบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานน้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับประชาชนคนไทยในช่วงนี้ก็ยังติดตามข่าวนะคร
1: ับ
0: โดยเฉพาะข่าวเศร้าเรื่องราวของน้องหลุนโซโล่นะครับหรือน้องบวรทัศน์เป่งสุขนะครับที่เดินทางไปจอร์เจียใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการหาวิธีการที่จะทำยังไงให้ได้รับร่างน้องกลับมา
1: ครับก็คนให้กำลังใจคุณย่าน้องแล้วก็ครอบครัวเยอะมาก
0: เป็นตัวอย่างนะครับของเด็กและเยาวชนคนหนึ่งซึ่งสู้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะครับ
1: มีความฝัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองด้วยการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ขอให้ครอบครัวยังมีขวัญมีกำลังใจแล้วก็ได้รับกำลังใจนะครับในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงเข้าพรรษาแล้วนะครับก็เดือนหน้าพรุ่งนี้ก็จะเดือนสิงหาคม
1: ใช่ครับ
0: มีวันสำคัญก็คือวันอะไรนะ
1: สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ
0: วันแม่แห่งชาติ

0: ลยทีเดียวนะครับวันนี้ณวันนี้เราก็ได้มีการน้อมนำนะครับเป็นคำขวัญพระราชทานนำมาให้คุณฟังทุกท่านได้รับฟังกันเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเวลา 17:12 โดยประมาณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิเนนาถพิราชกัลยานีนะครับไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนนะครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครับ
1: การเปลี่ยนเครื่องทรงนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็จะเสด็จไปด้านหลังฐานชุกชีนะครับขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตนะครับถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรนะครับองค์พระแก้วมรกตนี้นะครับมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วก็ทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์แล้วก็ทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาขององค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วก็ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นะครับแล้วก็ทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรดังเดิมครับแล้วก็ทรงคม
0: ครับแล้วก็ภายหลังจากที่พระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการนะครับท้ายพระที่นั่งในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เจ้าพนักงานได้มีการจัดเตรียมไว้ตามพระราชพิธีแล้วเสร็จนะครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณเจ้าพนักงานภูษามาลานะครับได้มีการเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าถวายแล้วส่งที่พระเศียรขออภัยนะครับแล้วส่งที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยานีและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้ารับเสด็จครับ
1: จากนั้นเสด็จไปทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์นะครับพราหมณ์ได้เบิกแว่นเทียนเวียนเทียนครบ3รอบอันนี้เป็นพระราชพิธีที่เป็นประจำทุกปีเลยนะครับที่เราชาวไทยจะได้เห็นจากการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วันสิ้นพระชนพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
0: ครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50

0: ฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแล้วก็จากนั้นมีการประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวนทั้งหมด40รูปนะครับรับบิณฑบาตบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในกองบัญชาการกองทัพบกเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลครับ
1: จากพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับที่ห้อง221นะครับโดยมีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมกับถวายพระทหารเพลแล้วก็เครื่องไทยธรรมแล้วก็บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทอดผ้าไตรบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระกุศลตามโบราณราชประเพณีครับ
0: ครับก็พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานนะครับเป็นการจัดพิธีขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีไทยนะครับในวาระครบรอบ50วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยข้าราชการและกำลังพลของกองทัพบกนะครับต่างพร้อมใจกันประกอบพิธีถวายเป็นพระกุศลและถวายพระเกียรติด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับเราไปต่อกันที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่เกิดเหตุเศร้านะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นนะครับมีพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดนะครับเมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงครับจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเป็นกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45นะครับซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปบอมโจมตีเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: ครับซึ่งท่านเสนาธิการทหารบกนะครับท่านก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวแล้วก็ญาติรวมถึงผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตนะครับท่านสดุดีความกล้าหาญของการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดนะครับซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงพิทักษ์

0: และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่าจากเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงจุดตรวจบุเกซามีนมีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับ
1: และป
0: ัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด
1: ครับก็บอกว่าเรื่องการแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยนะครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังก็คือว่านอกจากเป็นการสร้างความปั่นป่วนแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนกันแล้วเนี่ยยังเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นการเข้าข่ายการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายแล้วก็ผู้เผยแพร่เนี่ยข้อมูลอันเป็นเท็จต้องได้รับผิดตามกฎหมายนะครับหากการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมครับ
0: ครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับหน่วยงานฝ่ายทหารและก็ฝ่ายตำรวจก็ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและก็บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนปกติครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและก็เร่งคลี่คลายคดีตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆครับ
1: ครับก็เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็หน่วยงานต่างก็แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยืนหยัดการปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหลด้วยความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความไว้วางใจกันนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมีเป้าหมายร่วมกันนะครับในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
0: ครับก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะเชื่อหรือว่าก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคมครับ
1: ครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังบอกว่าเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเขามีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดในเรื่องของความรักความสามัคคีกันแล้วก็การปฏิบัติการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสยึดหลักของกฎหมายหลักนิติธรรมแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญทั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็งานหนักเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ท่านก็ต้องลงพื้นที่เร่งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวนี่นะครับพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เน้นย้ำนะครับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบยึดมั่นหลักกฎหมายแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนอันจะนำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ครับก่อนจากนั้นนะครับได้เดินทางไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นะครับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านก็กำชับเรื่องของการที่ให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับทุกขั้นตอนจะต้องดำเนินการซักถามภายใต้ของกรอบของกฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักมนุษยชนอย่างเคร่งครัดนะครับคำนึงถึงศักดิ์ศรีแล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเพื่อให้กระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนด้วยครับ
0: ครับท่านก็ย้ำนะครับในเรื่องของการยึดหลักนิติธรรมความเป็นมืออาชีพแล้วก็การเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นในส่วนของศูนย์ซักถามอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยนะครับเอาไปดูที่ในส่วนของการหารือร่วมนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียกันบ้างในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับในด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้เดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อเข้าหารือร่วมทวิภาคีกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียนะครับการพบปะในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือเป็นการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรนะครับทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันคุณผู้ฟังครับในการที่จะ ยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันนะครับตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเสรีภาพของภูมิภาคโดยรวมให้เกิดความแข็งแกร่งครับ
0: ครับนอกจากนั้นก็ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด

0: ็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับ โดยฝ่ายไทยก็ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานในห้วงเวลาที่ผ่านมาพร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่ไปกับการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ครับ
1: ครับก็กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับก็เห็นพ้องต้องการถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดครอบคลุมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนการสนับสนุนการสร้างสันติภาพเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงนะครับรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ย้ำนะครับว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านและก็เป็นหุ้นส่วนสำคัญด้านความมั่นคงโดยรัฐบาลไทยจะเดินหน้าทำงานร่วมกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของความไว้วางใจการเคารพซึ่งกันและกันและการยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันเป็นที่ตั้งเพื่อสร้างความมั่นคงและอนาคตที่ยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปครับ
1: ครับก็จากไทยมาเลเซียเดี๋ยวเราขึ้นเหนือกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณสุริย์คุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงทางด้านบริเวณชายแดนไทยแล้วก็เมียนมากันบ้างนะครับแต่ด้านของพลตรีประสานเห็นประเสริฐนะครับผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมคณะเมื่อช่วงที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่บริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรแล้วก็ที่บริเวณจุดตรวจบ้านแม่โกนเกณฑ์นะครับรับฟังเรื่องของการบรรยายสรุปต่างๆโดยทางด้านของผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรนะครับท่านก็เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับความโดยความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
0: ส่งกำลังใจไปถึงหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรด้วยนะครับที่เฝ้าลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลาก็ยังมีนะชาวต่างชาติที่พยายามลักลอบเข้ามานะครับในราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีใบอนุญาตก็ควบคุมตัวชาวต่างชาติทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.พบพระดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมยาเสพติดได้กันอีกแล้วคุณจะดีคุณผู้ฟังครับ
0: เยอะไหมฮะ
1: นะฮะ40ห่อ 400,000 เม็ดเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ซุกไว้ในพื้นที่ข้างถนนเลยนะครับป้ายโฆษณาใกล้ป้ายโฆษณานิดเดียวเองเนี่ยนะฮะ
0: แม่สายเนี่ยนะ
1: อุกอาจมากนะครับ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายส่งสภ.แม่สายเดี๋ยวก็เตรียมขยายผลต่อไปด้วยครับ
0: ครับมีนอกจากยาบ้าแล้วมียาเสพติดอะไรอีกนะสแตม
1: สแตมเมา
0: สแตมเมาเหรอฮะ
1: อันนี้ต้องเตือนเด็กๆเยาวชนเลยนะครับ
0: ครับ
1: ฮะก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการยึดเนี่ยเขาบอกว่า2มูลค่า 200,000 บาทจำนวนทั้งหมด529ชิ้นนะครับเดี๋ยวมีเวลาเรามาติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะแต่ดูเหมือนเวลาใกล้หมดลงแล้วคุณสุรีครับ
0: ครับเอายังไงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ฝนตกนะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าสู่หน้าฝนเข้าสู่พรรษาฤดูการเข้าพรรษานี่ฝนตก นะฮะก็ดูแลสุขภาพเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับวันนี
1: ้
0: ถนนค่อนข้างโล่งนะครับหลายคนหยุดต่อเนื่อง
1: ใช่ครับ
0: ครับก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานในสัปดาห์ต่อไปวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: มีแค่เจ็บคงเจ็บคอเฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่แบบมีอาการเจ็บคอคันคอกลืนน้ำลายแล้วเจ็บอะไรเงี้ยลองตรวจดูหน่อยก็ดีนะครับผมจะได้ไม่ไปแบ่งใครแบ่งโรคนี้ให้กับคนอื่นนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันต่อกับ EFM Morning Mood ครับผมมีผลงานเพลงที่กำลังฮิตมากๆเลยรอกับทุกคนอยู่ฮะ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

ีจาก 4EF ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายของ EFM Morning Mood เช้านี้กันแล้วครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา2ชั่วโมงนี้นะคุณผู้ฟัง6โมงถึง8โมงนะครับผมวันนี้ก็ใครที่อยู่ด้วยกันวันนี้แปลว่าคุณไม่ได้หยุดยาวนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรสู้ชีวิตไปด้วยกันคุณผู้ฟังอีกวันเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วเราจะเป็นอิสระจากอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมพักผ่อนกันให้เต็มที่อีก2วันนะจ๊ะก่อนจากไปวันนี้ฝากไว้ครั้งนึงกับอาหารแมวกินโนเรียลมิทฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสเตอร์มิดเยียร์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้อินเด็กซ์เคลนเซลส์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิวิ่งมอลล์ทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยอีก2เพลงคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทิกเกอร์อย่างต้องโทษเธอนะครับแล้วเดี๋ยวจบจากนี้อยู่กันต่อได้กับแชร์ข่าวเช้าวันนี้พิมพ์อยู่ด้วยนะคุณผู้ฟังยาวๆถึง10โมงเลยและจบแชร์แล้วเจอกับพิมพ์ได้ใหม่ไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะครับแต่คือวันนี้6โมงถึง3ทุ่มนะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้อยู่กับมี่กันแบบเป็นฟิลงานประจำเลย7ชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผม

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของฝันให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
3: Through the city, queen, yeah. All right, okay. Honda City, my, นี่แหละ City Car ของเรา

0: จังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่อายรวม4ตำบล5หมู่บ้านได้แก่ตำบลแม่อายตำบลท่าตอนตำบลแม่นาวางตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอฟากท่าตำบล2ห้องปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจังหวัดพะเยาเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ้านสางตำบลแม่ใสตำบลบ้านตุ่นตำบลสันป่าม่วงตำบลจำปาหวายตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองปัจจุบันระดับน้ำลดลงจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลตัดกลอยอำเภอหลุมเก่าปัจจุบันระดับน้ำลดลงจังหวัดจันทบุรีเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลฉมันตำบลปัทวีอำเภอมะขามตำบลวังสัพพรสอำเภอขลุงปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งนี้ปภ.ได้กำชับให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เกิดสถานการณ์ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามระดับน้ำในแม่น้ำห้วยคลองและข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ได้เสียอะไรเลยนะตังค์ไม่ต้องเสียเสียแค่ค่าตัวอย่างเดียว
1: ผมเพิ่งเป็นแชมป์
0: ค่าเหนื่อยอย่างเดียว
1: ผมเพิ่งเป็นแชมป์ลีกนะพี่
2: อ๋อ
1: ที
2: ่ให้ผมเอาจ่ายได้วินิสิอุสซ้ายใช่ไหมมีแรดฟอร์ด
0: เออแรดฟอร์ดแรดฟอร์ด
2: แรดฟอร์ด
0: แรดฟอร์ดก็ได้
1: ถ้ามันเหลือวันที่เราจะไม่ได้ใครแล้วอ่ะก็ได้แต่อย่างที่บอก8ปีมันเบื่อแล้วพี่เดนมาดิดอ่ะพี่พูดบอกพีเอ็มอยู่เอฟเอ็มมาตั้งหลายปีก็เบื่อแล้วนี
2: ่เอาไง
0: เคยพี่พูดอย่างนั้นเหรอเสียงในหัวพี่ดังขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออมาบอกโจเซ่ลงโจเซ่ลังอะไรพี่เล็กก็ไม่ได้ลังอะไรขนาดนั้น
0: เดี๋ยวตามลุ้นกันนะครับว่าวินิสิอุสจูเนียร์นะครับจะย้ายมาอาร์เซนอลหรือเปล่า
2: ใช่
1: แล้ว
0: นะครับ
1: แต่ถ้าวินิสิอุสย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยเขาต้องบินมาลอนดอนนะพี่พุทธรู้ป่ะ
0: ทำไม
2: เอาละ
1: เขาต้องขึ้นเครื่องบินไงมาลอนดอนไงเข
0: า
1: ต้องมาสเปนไง
0: เขาแต่เขาบินได้เป็นปกตินะ
1: จริงเหรอ
0: แต่ว่าถ้าใครจะบินจากไทยไปประเทศต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องฟังกฎใหม่ของสนามบินนิดนึงนะครับล่าสุดมีกฎใหม่ของสนามบินออกมาเขาจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับในการที่จะมีสิทธิ์ในการเปิดค้นกระเป๋าโดยสารของเราเนี่ยหรือกระเป๋าของที่เป็นแบบกระเป๋าผู้ต้องสงสัยอ่ะนะฮะสามารถเปิดแล้วก็ตรวจค้นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีแบบเจ้าของกระเป๋าแบบขออนุญาต
2: ต้องสงสัย
0: ครับ
2: หรือเลย
0: ถ้าสงสัยว่าเอ๊ะในนั้นน่าจะมีอะไรที่แบบเกิดอันตรายหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรเงี้ยนะฮะเขาสามารถเปิดได้ทันทีเลยนะครับมาตรการมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ใช่คือมาตรการเนี่ยคือคุ้มครองผู้โดยสารด้วยนะครับผมเพื่อความโปร่งใสครับทุกครั้งที่มีการเปิดกระเป๋าเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการ2อย่างควบคู่กันไปครับผมคือบันทึกภาพวิดีโอตลอดระบบและกระบวนการตรวจค้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่เอกสารแจ้งการตรวจค้นไว้ในกระเป๋าเพื่อให้เจ้าของทราบเมื่อถึงปลายทางครับอันนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมมติโหลดกระเป๋าเข้าไปแล้วแล้วเจ้าของไม่อยู่กับกระเป๋าแล้วแต่เจ้าหน้าที่มองว่ากระเป๋าใบนี้มันน่าสงสัยมันซัสอ่ะนี่
0: สมมติน้องหมาน้องหมาดมแล้วเฮ
1: ้ยไม่ใช่นะ
0: กลิ่นแปลกๆนะน่าจะมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดตรวจได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็มีมาตรการคุ้มครองของผู้โดยสารด้วยนะครับเพื่อความโปร่งใสนะฮะก็อย่างที่น้องพิมบอกไปนะครับว่าบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็ใส่เอกสารเข้าไปในกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้สำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับนั่นก็คือ

0: เที่ยวซะหน่อยละกันนะครับมันมีข่าวออกมานะครับซึ่งส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยจะตกใจสักเท่าไหร
1: ่
0: นะครับนั่นคือสื่อเกาหลีใต้นะครับเขาใช้คำว่าเฮ้ยข้องใจอ่ะทำไมช่วงนี้คนไทยถึงเที่ยวเกาหลีน้อยลงนะครับทั้งที่คนเกาหลีนะบินมาเที่ยวไทยเนี่ยไม่เคยหยุดเลยนะครับพร้อมถามถึงรัฐบาลว่าช่วยเร่งปรับปรุงระบบตม.นะฮะแล้วก็กู้ความเชื่อมั่นของตัวเองหน่อยไหมล่ะคนไทยจะได้แบบเดินทางไปเที่ยวนะครับอันนี้ก็สื่อเกาหลีใต้นะครับเขาก็รายงานข่าวนะครับพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้เนี่ยในช่วงมกราคมถึงมิถุนายนไตรมาสแรกเนี่ยลดลงเหลือประมาณ 188,000 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือหายไป 35.8% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 เนี่ยนะครับก็ส่วนทางกับประเทศอื่นในอาเซียนนะที่เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที
1: ่
0: เกาหลีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งสื่อเขาก็วิเคราะห์ปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อที่ลดลงนะฮะแล้วก็ภาระหนี้ครัวเรือนนะครับของไทยที่อยู่ในระดับสูงนะครับรวมถึงกระแสรวมถึงกระแสความไม่พอใจในมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดเกินไป
1: อันนี้ต่างหาก
0: ผมก็มองว่าอันหลังน่าจะเป็นอันนี้มากกว่า
2: คือมันข่าวมันเยอะมากเลยอ่ะ
1: โดนห้องเย็นกันประจำเลย
0: ช่วงหลังๆคนที่จะบินไปเกาหลีทุกคนก็จะลุ้นแล้วก็จะคุยกันเป็นในลักษณะเดียวกันว่าจะได้เข้าปะวะจะติดตม.มา
2: ขนาดมินลิก่อนที่จะเป็นแอมบาสเดอร์อ่ะยังโดนเลย
1: เป็นโตัวนั่นน่ะ
2: คือถ้ามินลิโดนได้ใครก็โดนได้แล้ว
0: ถูก
2: พี่พุทธเคยโดนไหมฮะ
0: ผมไม่เคย
2: ปกติเคยโดนเกาหลีไหม
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยเลย
0: ไม่เคย
2: ศูนย
0: ์ผมคนรักครอบครัว
2: ไม่ก็ไปครอบครัวก็เคยโดนกักตัวอยู่ที่เกาหลีไหม
0: คำถามแล้วมันส่อแวว
1: อยากรู้
0: แล้วพี่มาเคยปะ
2: ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลย
0: หลังๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนก็คือไปแล้วก็ต้องลุ้นว่าจะผ่านตม.ไหมบางคนไม่ผ่านก็คือโดนกักเสร็จแล้วก็คือโดนส่งกลับ
2: ถูกต้องแต่ในขณะที่การท่องเที่ยวของเราในเกาหลีลดลงครับผมแต่ว่านักท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาครับผมมีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 540,000 คนเลยที่เป็นชาวเกาหลีเนี่ยมาท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยพิมพ์เพิ่งไปพัทยามาวันหยุด2วันนี้วันอังคารกับวันพุธเกาหลีเยอะมากคือโรงแรมที่พิมพ์พักคือแบบอีกนิดนึงจะเป็นโซแล้วอ่ะจะเป็นแบบฮงดงฮงแดแล้วใช่เป็นโคเรียนทาวแล้วนะครับผมแล้วก็เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยครับเป็นกลุ่มที่อัตราการกลับมาซ้ำสูงถึง 79.7% เนี่ยซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะอันนี้อ้างอิงจากสื่อเกาหลีนะครับทางออกที่ดีเนี่ยจึงควรจะเป็นการเร่งปรับปรุงประสบการณ์การท่องเที่ยวแหละแล้วก็สร้างความประทับใจให้กลับคืนมามากกว่าการมุ่งเน้นเพิ่มจำนวนตัวเลขเพียงอย่างเดียวคร
0: ับ
2: ก็คือของเรารีเคอร์ลิ่งสูงพูดง่ายๆของเรากลับไปซ้ำบ่อยแต่ตอนนี้พอมันหาย

0: น่านะครับกรณีที่มิสเดียน่านาซิโมวานะครับอายุ22ปีแล้วก็มิสเตอร์โรมันนาซิโมวาอายุ17ปีนะครับซึ่งเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยที่หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปพบเจอรถจักรยานยนต์ Honda นะครับรุ่น ADV 150สีดำเทาเนี่ยของทั้ง2คนซึ่งคนร้ายได้มีการแบบแยกชิ้นส่วนแล้วฝังดินเอาไว้บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงนะครับที่บางละมุงชลบุรีนะเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านหลายร้อยคนพร้อมสุนัขดมกลิ่นนะครับก็ช่วยกันปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ล่าสุดก็คือยังไม่พบตัวน้องทั้งสองคนนะฮะต่อมาเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของชลบุรีเนี่ยก็นำกำลังปิดล้อมตรวจค้นบ้านของนายหวยแล้วก็นายผางนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นบุคคลต้องสงสัยในการพานะฮะป๋องนะครับแล้วก็ธงเนี่ยนะครับฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่200คนเนี่ยนะครับหนีออกจากพื้นที่ในช่วงกลางดึกนะครับโดยให้นั่งรถซาเล้งแล้วก็ใช้ผ้าใบคลุมอำพรางตบตาตำรวจเนี่ยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลว่าทั้งสองเนี่ยอาจร่วมขุดดินขุดดินขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์นะฮะของไดอาน่าแล้วก็โรมัน
1: ครับผมซึ่งล่าสุดครับตำรวจก็บุกเข้าไปบริเวณเพิงพักครับแต่ไม่พบตัวนะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับผมก็ได้ทำการดักรอในหวยในขณะขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้านครับผมจึงแสดงตัวไปเชิญสอบปากคำนะพร้อมตามไปเชิญตัวในผางที่พักอยู่ใกล้กันเนี่ยเบื้องต้นครับทั้งสองคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับผมอ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักกับนายป๋องและนายธงเลยนะครับคือทั้งนายหวยแล้วก็นายผางเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นคนพาสองคนนี้ไปนะไม่เกี่ยวใครก็ไม่รู้เลยแต่ยังไงก็ดีครับผมเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่เชื่อคำให้การครับก็เลยควบคุมตัวทั้งสองคนไว้ก่อนครับผมเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ครับเพื่อสอบถามข้อมูลหาความเชื่อมโยงกับคดีหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียนี้ครับผมขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เองเนี่ยขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายป๋องและนายธงเรียบร้อยนะครับในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรครับผมตำรวจมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทั้งสองคนเนี่ยนำรถจักรยานของสองพี่น้องชาวรัสเซียไปฝังดินครับนี่คืออัปเดตล่าสุดกับเคสนี้แต่ว่าทั้งสองคนทั้งมิสไดนาและก็มิสเตอร์โรมันเนี่ยยังไม่เจอ
0: ยังไม่เจอตัวนะครับแต่ดูจากลักษณะแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปฝังแบบนี้แล้วตัวของทั้งไดนาแล้วก็มิสเตอร์โรมันไปไหนยัน
2: น่าเป็นห่วงนะ
0: น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ
1: ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าระดมแบบชาวบ้านระดมปะหมาสุนัขดมกลิ่นหากันทั่วทั้งพื้นที่แล้วนะล่าสุดที่พิมพ์ฟังนะครับซึ่งก็ขอให้หาเจอโดยเร็วละกัน
0: ครับเบรกกันแป๊บนึงครับผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกกลับมานะครับมีพี่ชาวมาละนะฮะแล้วก็หลังเบรกกลับมานะครับเรามีเรื่องของอาจารย์ร้องขอความเป็นธรรมนะครับเตือนเพื่อนบ้านห้ามเผาขยะนะครับก่อนเรื่องราวบานปลายมีชกต่อยมีปล่อยหมามากัดนะครับหลังเบรกสักครู่เดียวนะฮะแฉ
3: ข
0: ่
3: าวแฉ
0: ชาวพุทธพิมพ์พุทธชาว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอ

0: นะครับโดยเฉพาะที่ช่วงฝนสลับร้อนแบบนี้ถ้ารู้สึกเจ็บเริ่มไม่โอเคอย่าชะล่าใจนะครับดีขนาดนี้ต้องรีบไปหาซื้อแล้วนะครับสำหรับ Poporis X นะฮะได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าเริ่มเจ็บให้รีบจบด้วย Poporis X นะครับ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวพี่เป็นผสมน้ำให้พี่ชาวกินเลยแล้วกันนะฮะ
1: เฮ้ยพี่ต้อง
0: ฉีดก็
1: พอเ
0: ข
1: าบอกว่าเจ็บคอระคายค
0: อ
1: และช่วยทำให้ชุ่มคอด้วยเพราะว่าพี่ใช้ประจำ
0: ครับ
1: นี่ดูอันนี้แก้เจ็บคอระคายค
0: อ
1: ถ้าทำให้ชุ่มคอนะ
0: ทำไง
1: นี่นี่ฉีดนอกเลยนี่ด้านนอกนี่คอนี่ชุ่มเลย
0: ให้มันซึมลงไปทางรูขุมขนน่ะเหรอ
1: ก็คือทั้งนอกทั้งในเลย
0: อันนี้เรียกว่าผิดวิธีนะ
1: ผิดวิธีนะ
0: แอดแอด
1: โอเค
0: คือฉีดเข้าไป
1: เข้า
0: ไ
1: ปเฮิร์บเฮิร์บหอมอ่ะ
0: หอมมาก
1: ใช่
0: นะครับผมริสเอ็กซ์นะครับครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มระคายคอหรือว่าเริ่มเจ็บคอแล้วรู้ว่าเออตอนนี้พูดแบบเวลาประชุมหรือว่าเวลาแบบว่าอยู่กับเพื่อนๆตอนทำงานก็ช่วยทำให้ชุ่มคอได้
0: ครับ
1: นะครับผมมีประโยชน์นะฮะขอบคุณ Populis นะครับผม X Hub Plus X Herb ด้วย
0: ครับ
1: นะครับผม
0: โอเค
2: คอเหนียวไหมฮะตอนนี
1: ้อะไรนะ
2: คอเหนียวไหมฮะ
1: คอไม่เหนียวฮะ
2: โอ้ยลื่น
1: เย็นเย็นนี่สบายใจนะครับเดี๋ยวจัดสองแมตช์หรอกเดี๋ยวให้จัดสมุกเลยกำลังลื่นในจัดสมุก
0: เออเอาไหม
2: ชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้า
0: เฮ้ย
2: ช
0: ั่
2: วโมงหน้าขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวข่าวมันจะไม่น่าสนใจเลยไง
0: หูฟังชั่วโมงหน้าเตรียมตัวเลยนะ
1: เตรียมตัวปอดโยก
0: นี่ปอดโยกตัดไฮไลท์ไวด้วยนะ
1: เต็มตลอดปอดพิเศษ
2: ตัดไวเลยเดี๋ยวนี้
0: แต่ดีเจพีมันตัดไฮไลท์ไวเลยอ่ะ
1: ดูมันเวิร์ก
0: เอง
1: มาเป็นหมื่นมาเป็นแสน
0: เอ็นเกจเมนต์มันดี
1: เอ็นเกจเมนต์ดี
2: ใช่มีแต่คนด่ามีคนบอกเสียเวลา
1: ใช่แต่ไงให้เครดิตด้วยให้เครดิตชาวไงให้พุทธด้วย
0: ใช่
2: มีแต่คนพิมพ์ว่าโอ้ตลกสุดคือพี่ชาวนี่บอกแต่ว่าอยู่ไอ้เขากูก่อนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เข้าเชียร์นะคร
0: ับ อ่ะมากันที่เรื่องนี้ครับที่ข้างบ้านเผาขยะมีการแบบไปตักเตือนกันนะฮะสุดท้ายบานไปก็ชกต่อยกันนะครับแล้วก็มีปล่อยสุนัขพันธุ์บางแก้วเนี่ยมาลุมกัดนะครับก็
1: จอห์นวิก
0: จอห์นวิกนะฮะอันนี้นะครับนักข่าวได้รับการติดต่อจากอาจารย์หมายวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเพื่อร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังเกิดเหตุพี่ชายเนี่ยไปมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านจากปัญหาก็คือเผาขยะที่ยืดเยื้อมานานเป็นปีนะฮะก่อนเรื่องราวจะบานปลายนะครับไปชกต่อยกันนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยเข้าไปห้ามนะครับกับถูกเพื่อนบ้านเนี่ยปล่อยหมาพันธุ์บางแก้วมา2ตัวมารุมกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
1: ครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมเวลาประมาณ 21:00 นนะครับโดยคู่กรณีกำลังเผาขยะอีกครั้งนึงพี่ชายของตนเนี่ยจึงแจ้งรปภ.หมู่บ้านครับแต่คู่กรณีไม่ยอมหยุดเผาจึงเดินออกไปพูดคุยครับพี่หยุดเผาหน่
0: อ
1: ยนะฮะก่อนเกิดการโต้เถียงกันแล้วก็ชกต่อยกันบริเวณกลางถนนฮะ
0: ครับ
1: ไปกันในซอยหมู่บ้านเลยซอยระหว่างบ้านทั้งสองหลังนะครับในขณะนั้นเนี่ยตนเองก็เห็นเหตุการณ์จึงรีบเดินเข้าไปเพื่อห้ามไม่ให้เหตุมันปลายบาน
0: ปลาย
1: ถูกต้องแต่จู่ๆประตูรั้วบ้านของคู่กรณีถูกเปิดออกในลักษณะที่ตนเชื่อว่าเป็นการตั้งใจปล่อยให้สุนัขบางแก้วทั้งสองตัววิ่งออกมาฮะก่อนที่สุนัขเนี่ยจะกัดและก็ชากบริเวณสะโพกตนเนี่ยจนล้มลงนะครับจากนั้นเนี่ยก็ถูกรุมกัดหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณต้นคอฮะ
0: โอ้โห
1: นี่โหดมากอันตรายมากนะ
0: อันนี้คือภาพที่เขาแบบลงให้ดู
1: โอ้ยนี่คือไททอยโดนงับ
0: พี
1: ่โอ้เป็นเขี้ยว
0: จ
1: มอ่ะ
0: จังหวะที่เขาล้มลงไปไง
1: หุ้ยเหมือนโดนงูฉกเลยอ่ะ
2: ล่าสุดผมโดนปอมกัดตรงนี้ผมยังเจ็บถึงทุกวันเนี้ย
0: จริงไหมเนี่ย
2: ปอมตัวแค่เนี้ยแล้วนี่บางแก้ว
1: นะฮะปอมหรือปอมอะไรเนี่ย
2: ปอมมาเลเนียนะครับถ้าปอมๆมันจะกัดเหนือ เนา
1: ะไม่ต้องซื้ออ
0: ันนั้นมันกัดไม่เข้ามั้ง
1: ใช่ตัวอย่างมันขบๆไปเลย
0: ใช่
1: นะฮะ
0: เป็นแบบรอยห่อเลือดเฉยๆป่ะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: นะครับ
2: ให้บางว่าต่อดีกว่า
1: บางแก้วดีกว่า
2: ขอบคุณครับ
1: ด้วยความที่ตนเองเนี่ยเป็นอาจารย์คณะพยาบาลนะครับจึงทราบดีว่าบา

0: แล้วก็จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจจะได้รับความอันตรายนะครับจากเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี
1: ้โอ้โหแต่ดูสภาพ
0: ปาเถื่อนมากครับ
1: แต่ดูสภาพแบบท้ายทอยแล้วน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่ามันมีฝ่ารอยเขี้ยวแบบประมาณ 3-4 เขี้ยวอ่ะ
0: แล้ว
1: มันฝังจมลงไปอ่ะ
0: หมาพันบางแก้วหมาไทยอ่ะ
2: โหดมาก
0: เรื่องของความซื่อสัตย์อ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเจ้าของเห็นว่าเจ้าของกำลังเกิดเหตุหรือโดนทำร้ายนี่คือมันเอาสุดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: 2ตัวนี่คือลุมกัดดึงสะโพกของพี่ผู้ชายอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ล้มลงมาเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งงับเข้าไปที่คออย่างรวดเร็ว
1: นะฮะเราบอกว่าพันบางแก้วนี่คือเป็นพันที่ติด1ท็อปไฟของโลกนะครับที่เป็นสุนัขที่รักเจ้าของมากๆแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของแล้วก็เป็นสุนัขที่เลี้ยงเฝ้าบ้านไว้ดีที่สุดนะฮะในแบบว่า1ชนิดของโลกเลยนะครับแล้วก็มีความดุร้ายพอสมควรนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับโอ้แต่แบบขนาดแบบเจ้าของบ้านแล้วก็รวมถึงมาห้ามก็ยังเอาไม่อยู่นะสองตัวนี่คือรู้เลยรู้ว่าจะเข้าเวลาไหนแล้วก็จะกัดเวลาไหนด้วยอ่ะแล้วช่วยกันแบบแท็กทีม 1-2 เลยตัวนึงกัดสะโพกอีกตัวนึงก็ตามขย้ำอีกตัวนึงพอชิงออกมาอีกตัวนึงขย้ำคอ
2: ไอ้จังหวะขย้ำคอนี่คือแบบน่ากลัวมาก
1: หันหลังพอดีจังหวะล้มด้วยล้มกับพื้นด้วยไง
0: สู้ทั้งคนสู้ทั้งหมาอย่างเงี้ยคือ4รุม2นะ
1: ใช่นะครับปล่อย
0: บ้านคนเผาขยะคือมา2แล้วก็หมามาอีก2ส่วนผู้เสียหายคือมีแค่2
2: เออหลังๆมา1หลังๆเหลือ1ด้วยนะเพราะว่าคนที่โดนกัดเนี่ยล้มไปแล้วเหลือพี่ชายวัด1ต่อ2กับคู่กรณี2คนเนี่ยโอ้โห
1: คร
2: ับ
1: ผม
0: คือคนที่โดนหมากัดเขาก็ต้องรีบดูแลตัวเองก็คือวิ่งเข้าบ้านก่อนนะฮะ
1: คนที่โดนหมากัดเนี่ยคือพี่เอกชัยใช่ไหมเขาไม่ใช่ฮะ
0: กัดตรงไหนอ
1: ่ะฮะมากัดที่ปลายคนที่เผาบ้านที่เผานี่คือบ้านที่มีหมา
0: ใช่เนี่ยคนที่ถอดเสื้อ2คน
1: น
0: ่
1: ะนะฮะ
0: ส่วนพี่ชายคนที่แบบเป็นตัวต้นเรื่องที่ไปบอกว่าจะไปอย่าอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะพยายามจะแบบหนีเข้าบ้านมาแต่ว่าคู่กรณีเขาก็ล็อกคอไว
1: ้ครับผม
0: ดึงไว้ยังไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยสุดท้ายก็สลัดหลุดออกมาได้
1: แล้วเขาบอกว่าเหมือนกับมีแบบว่าอีบ้านนั้นอีกคนนึงเป็นคนแง้มประตูเหมือนจะให้หมาออก
0: เปิดไว้
1: เหมือนส่ง
0: ตั้งใจอะไร
1: ต
0: ั้
1: งใจกันนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้โจ๊กโซคูอีเคียนะครับเพราะโจ๊กเขาคนพิษณุโลกแล้วคนที่นั่งเขาจะเชื่อโจ๊กนะครับผมให้โจ๊กเดี๋ยวให้โจ๊กลงไปเคลียร์
0: พี่โจ๊กเคลียร์ให้หน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: พี่โจ๊กนะพี่โจ๊กโซคูนะ
1: โจ๊กโซคูเดี๋ยวลงไปเคลียร์เรื่องนี้จบแน่นอน
0: โอเค
1: ไม่มีปัญหาไม่ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
0: มันอยู่กันยากแล้วเนาะอย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนที่เจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายบอกอะต่อไปมันจะอยู่ยังไงอะอยู่มันก็ไม่สบายใจแล้วอะนะ
1: ฮะนะครับแล้วถ้าสมมติอีกบ้านนึงมีหมาด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหอีกบ้านอีกฝั่งนึงเลี้ยงล็อตไวเลอร์อย่างเงี้ยหมาไม่สัตว์กันนัวแล้วก็คนก็ไม่สัตว์กันระยะละ
0: ล็อตไวเลอร์น่าจะสัตว์คนนะ
1: เออเนี่ยนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็อันตรายมากนะ
2: แก้ปัญหาโดยการให้อีกบ้านเลี้ยงล็อตไวเลอร์ไว้เพื่อให้มาไฟท์กันเอง
0: มาสู้กัน
2: เองผมว่าถ้าทรงเลี้ยงร้อยไปเรื่อยไว้อะจะมีลูกผสมอะผัวออกมาจากไหนไม่รู้ประมาณ6ตัวลูกครึ่งร้อยไปเรื่อยลูกครึ่งบางแก้ว
1: ครับผม
2: ผมดูทรงน่าจะนัวกันแบบนี้มากกว่า
0: ลักลอบได้กัน
1: ใช่หรือไม่ก็ตอนเจรจาคนเจรจากันอะเอาแบบว่ากันสุนัขหรือไม่ได้บ้านก่อนเนาะแล้วก็ยื่นให้คนละมวลพี่ใจเย็นคนละมวลไม่เป็นไรลงดี
0: ถ้าไม่คนละมวลก็คนละเป๊ก2เป๊ก
1: นะจบอ่ะเรื่องจบนี่เรื่องเงียบเลยแล้วอยู่เป็นกลมเกลียวนะตรงนี้
0: แต่เผาขยะหน้าบ้านหรือข้างบ้านไม่โอเคเนาะ
1: มันควรเผาเหรอ
0: ไม่ควร
1: ในหมู่บ้านมันทำไม่ได้หรือเปล่า
0: ไม่ควรเลย
1: แล้วก็พี่ไม่รู้ว่าเขาทำแบบเผาในถังขยะหรือกองไว้กับพื้นแล้วก็เป็นเศษใบไม้แล้วก็มาเผาแล้วก็ทำให้เกิดมลภาวะหรือมีควันขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่ควรเพราะมันไม่มีแบบที่ระบายควันหรือว่าที่เก็บควันน่ะแต่ถ้าสมมติว่าเผาในถังแล้วก็อยู่ในเขตของพื้นที่ตัวเองและสามารถควบคุมการแบบเผาไหม้ได้อันนี้ก็อาจจะส่วนนึงก็อาจจะแบบพออนุโลมได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าสมมติว่าโจ่งแจ้งแล้วก็ไปรบกวนเพื่อนบ้านอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องตามดูแล้วกันว่าถ้าคนที่โดนกัดเนี่ยเขาจะเอาเรื่องถึงขนาดไหนเพราะตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโดนขึ้นทั้งร่องเลยนะครับ
2: มีผลแบบสภาพจิตจงจิตใจด้วยไง

0: แล้วมันจะวิ่งมามันจะเอาแต่มันไม่ได้แดกผมหรอกผมทำไงรู้ไหมบอกผมอยู่ดำเนินสะดวกไงมันก็เป็นคลองไงมันวิ่งมาปุ๊บผม
1: โดดลงน้ำ
0: โดดลงคลอง
1: ของคุณเหมือนตีใหญ่นะ
0: ผมโดดลงคลองเลยหมาไม่กล้าลงน้ำ
1: คุณเหมือนตีใหญ่มีก้านมะละกอป่ะ
0: หาไม่ทันจังหวะนั้น
1: โอ้จังหวะอยู่ผักตบเนี้ยนะใส่ก้านมะละกอโผล่มา
0: ผมโดดลงน้ำผมเลยรอดจากการโดนหมากัดแล้วก็มีอีกครั้งนึงขี่จักรยานอยู่แฟนฉันน่ะหมามาไม่รู้เป็นไรชอบแบบไล่แบบ
1: ไล่จักรยาน
0: ไล่จักรยาน
1: น
0: ่ะผมทำไงรู้ว่าขี่ลงคลองไ
1: ปโหไอ้นี่หาเรื่องให้น้ำช่วยตลอดเลย
0: นี่คือเรื่องจริงนะมันเป็นวิธีการเอาตัวรอดพี่ไม่งั้นเราเด็กไงเราไม่งั้นเราก็ไม่รอดเพราะว่าน้องผมอ่ะเขาไม่ได้วิ่งลงน้ำใช่ป่ะเขาตัวเล็กกว่าก็โดนกัดอันนั้นเละเลย
1: นี่ตอนเด็กๆเวลาออกจากบ้านใส่ชุดว่ายน้ำตลอดเลยป่ะฮะพร้อมแต่งไปเหรอเอ้ามันโดดลงคลอง
2: สปีดโดตัวเดียว
1: ขี่โหจงขึ้นเลย
0: ไม่ได้แดกกูหรอก
1: โหพี่เคยโดนกัดไว้พูดแล้วร้องไห้เลยอ่ะ
0: เหรอหมากัด
1: แล้วก็ร้องไห้ตอนไหนรู้ป่ะ
0: ตอนไหน
1: ตอนเย็นน่ะต้องเดินไปฉีดยาทุกเย็น10วันน่ะ
0: มันเป็นกันพิษสุนัขบ้าใช่ป่ะ
2: เปล่าติดพยาบาล
1: ติดหมอไง
0: อ๋อติดหมอ
1: ใช่นะฮะ
0: หมอสวย
1: นะครับอุ๊ยเออทะเลาะกันทะเลาะตลกกับจินนี่ครับ
2: เจอกันเด
1: ี๋ยวเบาๆครับเบาๆ
0: ไม่แต่จะบอกว่าคือปกติแล้วว่าเวลาหมากัดหรือแมวข่วนหรือแมวกัดเงี้ยมันต้องไปฉีดยากันไอ้บาดทะยักถูกต้องไหมของผมตอนนั้นแมวข่วนผมก็ต้องไปฉีดประมาณ3เข็มกันพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยเหมือนกันของพี่เช่า10เข็มใช่ไหม
1: 10เข็ม
0: โดนหลอก
1: สมัยก่อนไง
0: สมัยก่อนใช่ไหม

0: ักรยานเจอหมานะครับจะได้โดดลงคลองแล้วเป็นตีใหญ่ได้
1: ไม่แต่เดี๋ยวนี้คือแค่ก้มลงจะหยิบหินหยิบไม้อะไรเงี้ยมันก็วิ่งหนีแล้วหมา
0: อืม
1: นะฮะเว้นแต่ว่ามันมาหลายตัว
0: น่ากลัวนะเว้ยเวลาขี่จักรยาน
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: แล้วมันมาไล่ขากูเพราะว่าปั่นปั่นแบบ
1: มันวิ่งเร็วด้วยอ่ะ
0: ถูก
1: คือถ้าเราไม่ล้มก็คือมันกัดอ่ะ
0: พี่แทบจะเอาเบาะออกเลยอ่ะไม่อยากนั่งคือเหลือสแกนแล้วปั่นแม่งอย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวเบสคู่นึงดีกว่ากลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวนะครับผมมีคลิปด้วยนะฮะที่เปิดไปแล้วคลิปนะครับผมพี่หนุ่มกัญชัยกับว่านฉายเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่พอสมควรสำหรับคนที่ติดตามเรื่องสรุปแล้วเนี่ยน้องเขาชื่อน้องฮัลลุนใช่ไหม
1: ฮัลลุน
2: ฮัลลุน
0: ฮัลลุน
1: ฮัลลุนฮัลลุน
0: อ๋อนะครับจะได้เรียกแบบเป็นแบบทางการเป็นออฟฟิเชียลเลยเรียกว่าน้องฮัลลุนเนาะ
2: ครับ
0: น้องฮัลลุนหรือว่าน้องหลุนนั่นเอง
1: เดี๋ยวฮัลลุนที่เป็นออกโขนกระแสเมื่อวานกับคุณว่านฉัยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวของคุณมอสแล้วก็พี่สาวเขาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดีกว่า
0: ได้ได้
1: เดี๋ยวหลังเบรกกลับมามีอันนี้พี่ชาวมีคลิปให้ดูด้วยนะ
0: ได
1: ้สาวผวามีผู้ชายขี่ซาเล้งมาขับปัดหน้าแล้วก็ตะโกนเลย
0: ว่า
2: ขอเบอร์พี่ตูน
1: ขอเบอร์พี่ตูนหน่อย
0: ช่วงหน้าจะพูดเดียวแฉ
1: เช้าเช้า
0: โอ้ชาวพุทธพิมพ์พิมพ์พุทธเช้า
1: อย่างปั่น
0: แฉขอบคุณ
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb และ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: เช้าครับ
3: ครับคุณพี่พี่ผู้ชายนะครับ
4: ครับ
3: แฮนซัมแมนนะครับ
4: ชายแท้ชายแท้
3: ถูกต้องนะฮะ
4: ครับ
3: ครับผม
4: ปิดท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปดูผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็เจอผู้ชายขี่รถมาขี่ซาเล้งมาปัดหน้านะฮะแล้วก็มีเบอร์พี่ตูนเข้า
5: สงสัยจะดิวพี่ตูนไปออก

0: เห็นคนที่ขี่ซาเล้งเนี่ยเขาบอกว่าลูกชายติดยาแล้วก็บ่นบอกว่าขออยากได้เบอร์พี่ตูนบอดี้แสลมเพราะเคยบ่นว่าพี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยเคยเป็นคนพากเอาคนรักของเขาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเมียเพื่อนฝูงก็ไปรักแต่ตูนบอดี้แสลมทั้งหมดทำให้ตัวเองเนี่ยมีใครรักเลย
1: โอ้เดี๋ยวประเด็นนี้พี่ตูนต้องออกมาเคลียร์นะต้องออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะว่าตอนนี้เนี่ยเอาแบบคนรักของเขาไปจริงหรือเปล่าไม่งั้นเขาคงไม่ตามติดขนาดนี้นะ
0: ถูก
1: ต้องนะครับ
0: หล่อนแล้วหล่อนแล้ว
1: ถูกต้องชีวิตแค่โดนทำลายนะครับนะฮะอ่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆกันบ้างดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับนะฮะส่วนเดี๋ยวใครที่อยากจะฟังเรื่องราวของน้องพีมนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าให้เขาไปเตรียมเรื่องมาก่อนรับรองว่าคุณเตรียมตัวปอดโยกอีกแล้ว
0: จินนี่ภาค3
2: ภาค3
1: มีภาค3มาหรือเปล่า
0: ภาค3ภาค3
2: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าขอไปดัดเรื่องก่อนขอไปดัดเรื่องก่อนครับแต่ว่าระหว่างนี้ครับผมระหว่างรอครับท่านไหนที่เจ็บคอครับผมเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดรอด้วยครับฝากไปด้วยจ้
1: าขอบคุณนะครับ
2: พี่ตูนไปด้วยนะครับ
1: พี่หญิงคงงงอ่ะนะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงว่ากูมี
0: เ
1: บอร์พี่ตูน
0: เ
1: ป็นเขาเป็นเพื่อนพี่ตูนจริงๆนี่พังเลยนะเขาเหวงเนี่ยนะ
0: เขาคงหาน
1: ะฮะเดี๋ยวต้องตามสื่อมาเยอะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาทันได้3ระดับด้วยแล้วก็มีข่าวของการบันเทิงอัปเดตคุณฟังติดตามกันชั่วโมงหน้าเต็มๆสักครู่เดี๋ยวพุ่งไปไหนก็แชร
0: ์ข่าวเช้า
1: พิมพ์ปุ๊บเช้า
0: ชายแทร่ชายแทร่
3: แชร์ข่าวเช้า
1: ไปเที่ยวไปน้อง
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมสปสช.ตรวจสอบคีย์ข้อมูลลงหมอพร้อมไม่ตรวจข้อเท็จจริงคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์พร้อมเปิดรับฟังเรื่องร้องเรียนจากประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: เร่งรีบตองนี้
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยตั้งคณะทำงานร่วมสทสปสชเร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมุ่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักค่าสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
1: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานบริการเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือ KPI ว่ากระทรวงสาธารณสุขขอบคุณความคิดเห็นและข้อสังเกตซึ่งถือเป็นเสียงสะท้อนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบข้อมูลของสุขภาพให้มีความถูกต้องแม่นยำโปร่งใสและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นแม้ในขณะนี้จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่กระทรวงไม่นิ่งนอนใจและพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นโดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.เพื่อเป็นกลไกกลางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนโดยมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนซึ่งคณะทำงานจะมุ่งเน้นการตรวจสอบใน3ประเด็นสำคัญคือ1กรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศหรือ HDC 2เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI 3เพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและหากพบประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนรายงานข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสหากพบว่าเป็นข้อผิดพลาดของกระบวนการบันทึกข้อมูลก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการทำงานหากพบว่าเข้าข่ายเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จจะดำเนินการตามระเบียบโดยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดดังนั้นขอให้ประชาชนที่พบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมอาคาร1ชั้น1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหลังจากนี้หากประชาชนท่านใดยังตรวจพบข้อมูลการรับบริการผิดไปจากข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เช่นกันแล้วมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณนิษฐาเตเนียครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กลุ่มฮามาสตกลงที่จะปลดอาวุธแล้วหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงสำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาการโจมตีด้วยโดรนที่สร้างความเสียหายให้กับเรือบรรทุกก๊าซ2ลำในน่านน้ำอียิปต์ก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคลองสุเอซและท่อ

0: ส่งก๊าซในพื้นที่ซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันที่สำคัญสำหรับซาอุดิอาระเบียนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนายกรัฐมนตรีโปแลนด์กล่าวว่าวัตถุที่ตกใส่ทุ่งนาทางตะวันออกของโปแลนด์ช่วงเช้ามืดวานนี้จนเกิดหลุมกว้าง10เมตรนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นขีปนาวุธของรัสเซียสเปนส่งทหารไปรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองเซลตาชายแดนที่ติดกับโมร็อกโกหลังจากผู้อพยพหลายพันคนหลั่งไหลเข้าไปยังดินแดนเล็กๆของสเปนแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนขณะพยายามเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในจังหวัดบาลูจิสถานของปากีสถานส่งผลให้คนงานเหมืองเสียชีวิต11คนและอีกหลาย10คนยังคงสูญหายนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
1: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวแฉ
2: นะครับผมชาวพุทธพิมพ์นะฮะวันนี้ชายล้วนแมนๆกันไป
4: โย่
2: นะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับ
5: ครับ
2: นะฮะเดี๋ยวมีเทคนิค3ระดับด้วยแล้วก็มีเรื่องราวของน้องฮารุนโซโล่ด้วยนะครับนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าอะไรยังไงต่อไป
4: ครับ
2: เมื่อวานนี้ก็มีโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเนาะนะครับก็นำเหล่าบรรดาญาติๆของน้อง

0: ดูได้เลยนะครับใน Hashtag อันดับ3ซอโซล่ามที EP 3ครับ
1: ครับผมมาที่อันดับ2แล้วก็อันดับ1กันบ้างครับผม2อันดับนี้เป็นเรื่องเดียวกันครับ Trenex อันดับ2ครับผมคือคีย์เวิร์ด Nananu 4YRS with Nunu นะครับผมหรือว่าคีย์เวิร์ด Nananu 4 years with Nunu ครับและ Trenex อันดับ1ครับผมคือ Hashtag Nananu ของ Nunu 4ขวบแล้วครับผมต้อนรับเช้าวันศุกร์กับความอบอุ่นเลยครับกับ Happy Nananu 4th Anniversary ครับครบรอบ4ปีของครอบครัวนานานุที่ร่วมเดินเคียงข้างกันมาครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยแฟนๆต่างร่วมแบ่งปันความยินดีความทรงจำดีๆตลอดเส้นทาง4ปีครับพร้อมส่งคำอวยพรจนบรรยากาศดีๆเนี่ยให้เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและกำลังใจที่ส่งไปถึงนุนิวอย่างล้นหลามเลยครับผม ซึ่งใครที่อยากชมโมเมนต์ครบรอบสามารถเข้าไปติดตามต่อกันได้ที่คีย์เวิร์ดนี้นานานุ 4YRS with นุนิวครับและแฮชแท็กนานานุของนุนิว4ขวบแล้วครับผม
0: ครับวันนี้วันศุกร์ที่31
2: ครับ
3: ครับผม
0: เฮ้ยสิ้นเดือนพอดีเลยเงินเดือนออกดิพวกเรา
3: เอาแน่นอน
0: เอาดิ
3: โอ้วันนี้วันดีนะ
0: จองบัตรมั้ย
3: ใช่
0: จองบัตรมั้ย
3: มีอะไรให้ชมอ่ะ
0: มีสแตนด์อัพคอมเมดี
3: ้เฮ้ย
0: เอมพาธี
3: นะฮะคนละยืนเดี่ยวของน้องพี่มั้ย
0: คนละ
3: คนละ
0: อ
3: ัน นะ
0: อันนี้เป็นสแตนด์อัพเอมพาธีนะครับของพี่อ้อย
3: ครับผม
0: นะครับดีเจพี่อ้อยของเรานะครับวัน stand up empathy นะครับช่วงนี้ก็เราจะเห็นพี่อ้อยณภพรของเรานะครับก็เดินสายโปรโมทนะครับเพราะว่าวันนี้ครับคุณผู้ฟังจะเปิดขายบัตรเป็นวันแรกนะครับตอน10โมงเป็นต้นไปทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์โหเลือกวันขายบัตรได้เลิศมากอ่ะ
3: สุดยอดนะ
0: เงินเดือนออกพอดีเลย
3: สายสเวทนะฮะ
0: นะฮะบอกราคาบัตรก่อนแล้วกันนะครับมี 1,200 1,500 2,200 2,500 แล้วก็ 3,000 นะครับสำหรับ DJ พี่อ้อยวัน Stand Up Empathy นะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเอง
3: นี่
0: เขาเรียกว่าเป็นทอล์คโชว์นะครับครั้งแรกในรอบ33ปีของพี่อ้อยนะฮะก็จะเป็นก้าวเดียวจับไมค์นะครับที่ไม่ได้คอมเมดี้เหมือนใครๆแต่จะมีเอมพาธีนะครับให้ทุกคนนะฮะให้ทุกหัวใจที่ได้มาเจอกันอย่างแน่นอน
3: นะครับผมพี่อ้อยจะมานะครับเล่ามุมคิดนะครับแล้วก็คำคมกระชากสติที่ชาลงไปอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาปากกากับกระดาษไปด้วย
0: ไปให้พี่อ้อยเซ็นลายเซ็นหน่อย
3: ไปนั่งจดไง
0: ว่าม
3: ีคำคมอะไรบ้างจากพี่อ้อย
0: ครับ
3: นะครับจากพี่สาวผู้ฮิวใจเครื่องจักรผลิตคำคมนะครับผมพร้อมกับแขกรับเชิญสายแข่งที่จะออกมาพูดแทนเสียงในหัวของพี่อ้อยนะครับสัมผัสประสบการณ์ Empathy Exhibition นะครับลุ้นรับแฟน Benefit

0: แล้วนะ
1: ครับ
0: คำคมไม่ช่วยอะไรถ้าพักแต่โดนอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเล็กมากเลย
2: นี่ก็ขยันหน้าเนาะตัวนี้เกี่ยว
1: อันนี้นี่ผมอ่านให้เหนื่อยใจแต่ไหวอยู่ส่งกอดแน่นๆให้นะสุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีเวลารักษาได้ทุกแผลแค่รอให้ไหว
2: นี
0: ่หุยมีกระเป๋าเนี่ยหน่วยกู้ใจอ่ะน่ารักมากเลยนะ
2: ครับผม
0: มีแจกให้สำหรับผู้โชคดีในวันงานด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแหละนะฮะแล้วก็จะมีคำคมของพี่อ้อยนะครับซึ่งแต่ละคนที่ได้ไปผมน่าคิดว่าน่าจะได้แบบคำคมที่แบบหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันนะครับ
2: ส่วนบัตร VIP
0: ครับ
2: 3,000เนี่ยรับสิทธิ์วอร์มฮักเติมพี่อ้อย
1: เติมพี่อ้อยเติมก่อนพี่อ้อย
2: แล้วก็รับผ้าห่มกอดทำให้รอดจากทุกความเหนื่อยทุกที่นั่งบัตร2,500และ2,200คือมีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าห่มนะครับแรนดอมตามที่นั่งแต่ถ้าสมมติว่า 3,000 นี่ได้กอดเลย
0: uh-huh.
2: ได้กอดพร้อมผ้าห่มเลยนะครับแต่ 2,500 กับ 2,200 นั้นลุ้นเอา
1: VIP คืออุ่นจัดเลยอ
2: ่
1: ะทั้งห่มทั้งกอด
2: ถูกต้องนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็อีก1กิจกรรมอีก1คอนเสิร์ตที่มันเป็นแบบยืนเดี่ยวตอนนี้ก็คือเป็น1เดียวใน A-Time ของเราเลยนะนะครับ
0: มีคนอีกคนนึงไง
2: ใครอ่ะ
0: นี่ไง
1: อีกคนนึง
2: มันแบบอันนี้คือเขาจัดฮอลใหญ่มากไงมันเป็นแบบอันนั้นคืออ
1: บอุ่นอบอุ่นไง
0: ของไอ้พิมล่าสุดก็ฮอลใหญ่ไหมครับคุณจัดที่ไหนนะล่าสุด
1: เหรอครับ
0: แต่นับ
1: จัดที่จีวิลเลจ
2: นี
1: ่ตอนแรกเข้าใจว่าฮอลใหญ่เหมือนกัน
2: ร้านเล็ก
1: รู้มันมีห้องเล็ก
2: ร้านเล็กก็แก
1: แล้วอบอุ่นไงเราเอ็มเอ็มพาร์ตี
2: ้คำคมก็ไม่มีมีแต่คำบอกเล่า
1: อ๋อหรอ
2: ใช่อยู่ไปนั่งดูนะดูเสียเบียร์4-5ขวด
0: คอมเมดี้ตัวโปร
2: ใช่นะครับผม
1: พี่อ้อยเขามีคนพูดเปิดยังคร
2: ับนี่แล้วพี่อ้อยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าจะให้น้องเปิดหรือเปล่า
0: ใครงานแล้ว1
2: ถูก
0: ครับ
2: นะครับผมถ้าไม่ให้น้องเปิดให้น้องปิดก็ได้
0: ครับ
2: นะครับ
0: คุณฟังครับนะฮะ DJ พี่อ้อยวัน Stand Up Empathy นะครับวันนี้10โมงน
2: ะ
0: เปิดขายบัตรนะครับ10โมงเป็นต้นไปนะครับจับจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทางเลยมีรอบเดียวเท่านั้นคือบ่ายโมงนะครับที่สยามพิคฮอชั้น7นะครับสยามสแควร์วันนะ
2: ไปที่ Thai Ticket Major นะ
0: ใช่ครับ
2: ทุกสาขาเลยนะฮะ
1: สาขา
2: ขอบคุณมากครับ
0: คร
2: ับ นะฮะ
0: เบรก
2: นะครับผมชุดนักเรียนตาเสม็ดใส่แล้วอะไรเนี่ยทำการบ้านเสร็จตั้งแต่ม.ต้น
1: อ๋อใส่แล้ว
2: แม่คำคมมาแก
0: ครับ
2: นะครับอ่ะไปติดตามกันต่อนะฮะมีเรื่องอะไรกันบ้างในชั่วโมงนี
1: ้เป็นเรื่องราวของ
2: น้องฮลุนนะฮะนะครับผมก็พี่หนุ่มกัญชัยว่านฉายครับยื่นมือช่วยค่าใช้จ่ายนำร่างน้องฮลุนโซโล่นะครับกับไทยนั่นเอง
1: ครับผม
2: เมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของฮลุนรวมถึงว่านฉายเจ้าของเพจอาสาพาไปหลงนะครับถึงกรณีของน้องฮลุนโซโล่เนี่ยนะครับนะครับชุดโดยช่วงหนึ่งของรายการพี่หนุ่มกัญชัยพิธีกรก็กล่าวว่าเอางี้นะอันดับแรกเนี่ยต้องขอคุยกับทางสถานทูตกงสุลขั้นตอนในการเอาร่างกลับต้องทำยังไงเท่าที่พี่ทราบเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะมีการชันสูตรก่อนว่ามันเกิดเหตุอะไรในประเทศของเขาหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับนะฮะ
0: นะแล้วก็ตัวสถานทูตน่าจะประสานน้องกลับมานะครับในการที่จะช่วยนำร่างกลับนะฮะเขาก็คงจะถามว่าจะเอากลับยังไงแบบไหนแน่นอนว่าจะต้องกลับทางเครื่องบินอยู่แล้วนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยพี่เชื่อว่าทางเราเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับว่าเข้าใจว่าทางสถานทูตเนี่ยไม่งั้นก็จะกลายเป็นทุกคนที่เสียชีวิตเนี่ยสถานทูตก็ต้องแบบเป็นคนจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือยังไงก็ต้องเอากลับมาให้ได้นะครับก็คงจะไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องราวของทางครอบครัวที่จะต้องเป็นคนแบบจ่ายค่าที่จะเอานำร่างของน้องเนี่ยกลับมา
1: ใช่
0: ซึ่งพี่หนุ่มก็บอกว่าแต่ถ้าไม่เป็นไรเนี่ยทางครอบครัวเองก็ยังไม่สามารถแต่จริงมันมีระบบครอบครัวที่ไม่ค่อยมีกำลังทรัพย์เข้ามาก็สามารถกู้ก่อนได้กับทางสถานทูตนะฮะหรือว่ากระทรวงอะไรสักอย่างแล้วก็ค่อยไปจ่ายคืนเขาทีหลังนะครับ
1: แต่พี่หนุ่มก็บอกอีกว่าแต่ไม่ต้องไปยืมไม่ต้องไปกู้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวทางพี่หนุ่มเนี่ยและทางรายการรวมถึงพี่ว่านฉายจะเป็นคนช่วยดูแลการนำร่างกลับมาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เชื่อว่ามีพันธมิตรที่ยังอยู่กับเขาพร้อมยื่นมือช่วยเหลืออีกเยอะแยะมากมายครับผมมันไม่ใช่การรับบริจาคครับผมแต่มันเป็นการที่ทำได้ว่านทำได้เรามีกลุ่มนึงอยู่ครับเขาก็อยากจะช่วยกันให้ทำสิ่งนี้แล้วก็สบายใจตรงนี้ครับผมรับปากว่าจะเอาฮลุนกลับมาให้ได้ครับ
0: ครับซึ่งก็ขอบคุณพี่หนุ่มแล้วก็คุณว่านฉายด้วยนะครับนะฮะก็เมื่อวานนี้ฟังแล้วก็อบอุ่นหัวใจเหมือนกันนะในการที่จะแบบช่วยเหลือ
2: รู้สึกว่าจะมีบริษัทประกันของญี่ปุ่นนะบริษัทประกันภัยของญี่ปุ่นที่น้องฮลุนเนี่ยเคยร่วมงานกับเขาอยู
0: ่
2: แล้วเขาก็ทราบข่าวแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาจะขอรับผิดชอบและขอดำเนินการที่แบบว่าเขาจะมีสาขาอยู่ที่ประเทศจอร์เจีย แล้วเขาก็จะบอกว่า

0: เดี๋ยวเขาจะดำเนินการนำร่างน้องหลุนเนี่ยกลับมาอีกช่องทางหนึ่งหมายถึงว่าออกค่าใช้จ่ายให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่รู้สึกว่าชื่อว่า
1: สมโป
0: ะสมโปะใช่ไหม
1: สมโปะประกันภัยนะครับอันนี้เขาก็ลงรูปไว้อะไรนะครับให้กับฮาลุนโซโล่ด้วยนะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะครับบอกว่าพร้อมประสานเครือข่ายในจอร์เจียในการช่วยนำร่างของฮาลุนเนี่ยกลับไทยนะครับโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับสมโปะประกันภัย
0: ทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับก็อยากจะให้น้องกลับมาที่บ้านเราเนาะนะครับ
1: สรุปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตของฮาลุนนะครับในตอนนี้นะฮะ
0: ครับผมเพราะว่าต้องอยู่ในการชันสูตรก่อนนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายต่อหลายคนก็ตอนนี้มันมีความวิพากษ์วิจารณ์กันหลายประเด็นมากในเรื่องของการเสียชีวิตเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็มีการเสียชีวิตเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับน้องหลุดเนี่ยรวมน้องด้วยประมาณ4เคสด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเสียที่โรงแร
1: ม
0: เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแบบว่าเขาบอกว่าเสียจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แบบ

0: ไปพักเสร็จแล้วเนี่ยการแจ้งว่าน้องเสียชีวิตหรือว่าพบตัวน้องเสียชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างช้าแล้วมันดูเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ดึงเวลาไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็ตีเป็นมาตรา115ไว้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้คดีมันปิดได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าคนก็สงสัยว่าเพราะว่ามาตรานี้เนี่ยคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับทำให้ช่องทางของตำรวจทำงานได้ง่ายมากว่าตีไปเป็นแบบคอตต
1: อ
0: นะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่การคอตตอก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ซึ่ง4นักท่องเที่ยวนะฮะที่ขาดการติดต่อแล้วก็เสียชีวิตนะครับ1ใน4ก็มีฮลุนโซโล่นะครับที่เราอัปเดตกันไปเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นช่วงประมาณสักมีนาคมเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับเป็นผู้หญิงชื่ออารีนาก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าพบศพในโรงแรมไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอันนี้เคสนี้จะคล้ายๆกับฮลุนเลยนะฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะคนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์นะครับก็บอกว่าเสียชีวิตพบเห็นครั้งสุดท้ายนะครับเจอร่างในแม่น้ำ
0: อ
1: ันในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงปลายเดือนแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็เป็นชาวรัสเซียนะฮะก็เสียชีวิตนะครับขาดการติดต่อแล้วก็เจอเป็นศพอยู่ในอพาร์ตเมนต์
0: นะฮะ
1: แล้วก็
0: ทำรายการเสียชีวิตนี่คือมีนาคมพฤษภาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเว้นไปเดือนหนึ่งพฤษภาหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็กรกฎาคมติดเลย
1: ในความรู้สึกผมอะคือจอร์เจียช่วง 2-3 ปีหลังอะคนไทยไปเที่ยวเยอะมากนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าหนึ่งมันเป็นประเทศที่ธรรมชาติสวย
2: ใช่ซีนารีเหมือนยุโรปเลย
1: แล้วก็ค่าของชีพไม่สูง
2: ถูกต้อง
0: เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียนะครับสำหรับประเทศจอร์เจียนะเขาบอกว่ามีการแบบสร้างตึกแบบยุโรปแล้วก็อากาศเนี่ยคล้ายๆทางยุโรปเลยแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างที่พูดบอกนะครับไม่สูงมากสามารถจับต้องได
1: ้ซึ่งพอเกิดเคสของฮลุนเนี่ยในโซเชียลมีเดียก็มีคนมาแชร์เรื่องราวของตัวเองเยอะเหมือนกันนะเมื่อวานในผมถ่ายฟีดไปผมก็จะเจอคนมาแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ตอนที่เขาไปเที่ยวที่จอร์เจียไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือบางทีโรงแรมแบบไฟดับตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยนะฮะการบริการที่อาจจะไม่ค่อยดีนักอะไรเงี้ยนะฮะนะก็มีคนมาแชร์กันเยอะเหมือนกัน
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนน้องฮลุนได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วก็ตอนนี้คนก็เป็นห่วงในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่าง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็น YouTube ของน้องนะครับรายได้จาก YouTube รายได้จาก TikTok หรือว่าลิขสิทธิ์ของน้องเนี่ยตอนนี้จะไปตกถึงใครเดี๋ยวนี้เรามาอัปเดตกันนะครับผมและตอนนี้เนี่ยทางโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็รวมถึงแฟนคลับของน้องหลุนเนี่ยนะครับก็ชวนร่วมใจกันดูคลิปน้องหลุนเนี่ยวันละ1คลิปหวังรายได้ YouTube ช่วยครอบครัวก็คือตอนนี้เขาบอกว่าคุณย่าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคร
1: ับ
0: ล่าสุดอัปเดตมานะครับเขาบอกว่าคุณย่าเนี่ยตอนนี้มีอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าคุณย่าของก็คือมีรายงานจากคุณมอสก็คือพี่ชายของน้องหลุนเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งอาการคุณย่าภายหลังสูญเสียหลานชายผู้เป็นที่รักผ่านบัญชี Facebook นะครับผมโดยระบุว่าวันนี้คุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและก็อ่อนเพลียมากครับกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนนึงขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกท่านคุณย่า

0: ยังคงเดินหน้าต่อแล้วก็มีรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาที่เข้ามานะครับซึ่งรายได้จาก YouTube เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะฮะเช่นจำนวนคนเข้าไปดูระยะเวลาในการรับชมประเภทคอนเทนต์แล้วก็อัตราการโฆษณานะครับโดยคลิปท่องเที่ยวแบบยาวเนี่ยก็จะมีคุณภาพอาจสร้างรายได้การรับชมได้ในระดับนึงนะครับแม้ตัวเลขจริงเนี่ยจะไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดก็ตามนะฮะ
1: ใช่ซึ่งตอนนี้ก็มีความร่วมมือจากแฟนคลับด้วยว่าถ้าสามารถรับชมคลิปแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่กดข้ามโฆษณาระหว่างคลิปเลยเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มการสนับสนุนให้กับช่องได้มากขึ้นครับผ
0: ม
1: แต่สุดท้ายเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจุดประสงค์ของการชวนกันดูคลิปอ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อที่จะต้องการเพิ่มยอดวิวหรือว่าต้องการหาเงินเป็นแพสซีฟให้กับทางช่องของหลุนอย่างเดียวครับผมแต่เพื่อเป็นการช่วยให้ผลงานที่น้องหลุนเนี่ยตั้งใจสร้างไว้ยังคงสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนครับ
0: ค่ะหลักแล้ว
1: ครับ
0: เขาก็คืออยากให้รายได้เนี่ยไปถึงตัวของคุณย่าของหลุนแหละ
2: ถูกต้องดูแลครอบครัวของเขานะครับแล้วพี่ชาฝากเรื่องของไปดูดคลิปของน้องหลุนมาแล้วก็มาสร้างช่องใหม่เพจใหม่ด้วย
0: อันนี้ก็ไม่ควร
2: นะครับอันนี้ไม่ควรให้เกียรติด้วยนะครับ
0: ไปสร้าง engage ให้กับช่องตัวเองอะไร
2: ใช่ครับแล้วก็ให้คนติดตามเข้ามาแบบพี่ชาดูเห็นแล้วหลายเพจไอ้หลายแบบหลายเขาเรียกว่าแอคเคาท์มากเลยอ่ะตอนนี้ที่เปิดมาแล้วคนก็เข้าไปเป็นหมื่นเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วให้เกียรติน้องด้วยนะครับไปดูดคลิปมาแล้วเป็นของตัวเองแล้วก็หวังเอนเกจแล้วก็หวังรายได้นี่คือไม่ควรทำนะครับฝากไว้ด้วยละกัน
1: ถ้าจะดูดมาดูดนี่มาดูดจินนี่นี่มาเอาจินนี่ไปนี่ไม่สร้างรายได้อะไรให้คุณแน่นอน
2: ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเขาจะฉายแสงนะ
0: นี
2: ่มันได้เวลาที่เขาต้องฉายแสงแล้ว
0: เก็บตัวเลยนะคุณฟัง
2: เก็บตัว
0: ครับ
2: นะครับผมเติมตลอดเปล่าพิเศษ
0: จินนี่ภาคสาม
2: นี่นะ
0: หรือเราข้ามภาคสามไหมเราไปจินนี่ภาคสี่ก่อนไหม
2: ถูกต้อง
1: น่าจะภาคไหนก็ได้ภาคห้าภาคหกผมก็เรื่องเดิม
2: ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวกลับมาก็เป็นเรื่องราวของช่องยูทูบของเขาละ
0: ครับ
2: นะครับน้องหลุนว่าลิขสิทธิ์ตกเป็นของใคร
0: ครับ
2: นะครับผมเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะก็แชร์
0: ข่าวเช้า
2: ชาวพิมพ์พิมพ์พุทธชาวชายล้วนครับสวัสดีมากครับ
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้โหต้องโพโพลิส
1: เออต้องโพโพลิสซะหน่อยแล้ว
0: โพโพลิสแล้ว
1: ใช่แล้ว
2: นี่
1: อือหือเพราะว่าลูกค้าที่ว่าเนี่ยเขาเอาจริงๆนะเหมาะกับบทมากๆเหมาะกับบทแบบเจ๊วีนเจ๊เหวี่ยงมากเพราะว่าแสดงโดยหนึ่งในดีเจของเราเองครับผมอย่างดีเจพี่บุ๊กโกะนี่ก็คือแค่ชื่อก็โอ้โ
0: หคิวบุ๊กโกะละ
1: ถึงคิวแล้วเมื่อไหร่ดีเจพี่เจ้าชาวดีเจพุทธ
3: สแกงหนึ่งสักตอนหนึ่งเนาะนะครับพี่ผู้พี่รอดครับสักตอนหนึ่งฮะใกล้ต้นทำงานคร
1: ับ ดีเจพงดีเจพีมก็มีนะฮะ
3: คร
1: ับ
3: ผมพี่พุทธชาวนะพี่พุทธชาวฮะ
1: ไปพร้อมได้ไม่มีปัญหาครับผม
3: ครับผม
1: เออแต่คำถามคือครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยเสียงในหัวมันดังขึ้นมากว่าเสียงที่เราพูดออกมามันจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าเอพิโซด7นี้ครับผมทั้งฮาทั้งปั่นครับและที่สำคัญเลยโคตรตรงใจคนทำงานครับผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเคยผ่านโมเมนต์ที่ในหัวด่าไปแล้วแต่ปากยังยิ้มอยู่ครับทั้งหมดนี้ครับผมสามารถดูย้อนหลังได้แล้วทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับผม
0: ครับผม
1: และพิเศษครับสำหรับลูกค้า AS ครับผมห้ามพลาดเลยเพราะนี่คือโปรแรงวันสุดท้ายครับลูกค้า AS สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง49บาทต่อเดือนครับขอย้ำว่าวันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมสมัครด่วนๆเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เท่านั้นครับผมใครที่ยังไม่ดูซิทคอมของพวกเราฮะรีบเลยแล้วมาเอาใจช่วยโชว์ติ่งๆและปลื้มกันครับผมว่าจะสามารถรอดจากงานนี้กันได้หรือเปล่านะจ๊ะ
2: ไปตามดูกันได้นะครับ
0: แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ครับ
0: นะครับตอนนี้กระแสดีมากนะครับนะฮะแล้วก็หลายตอนสนุกมากด้วย
2: ครับ
0: นะครับไปติดตามได้เลย
2: ครับ
0: นะครับ
1: ทีมยืนเดี่ยวเป็นคนทำนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับโปรดักชั่นของทีมยืนเดี่ยว
2: เป็นคนทำ
0: เอาจริงป่ะ
1: เฮ้ยล่าสุดส่งทีมเดี่ยวไปถามเลยว่าเขาไม่สนใจเอาดีเจพีมไปบ้างหร
0: อ
1: ถามโปรดิวเซอร์ตัวแทนจากทางเอทามเลย
0: สวยมาว่าไง
1: ไข่เหมือนผมพูดเล่นใช่ไหม
2: นี่ไงเดี๋ยวเขาจะรู้จักเราจากจินนี่ภาค3นี่แหละ
0: ถูกต้องพร้อมไหมฮะ
1: พร้อมเสมอ
0: จินนี่ภาค3มาแล้วฮะคุณผู้ชม
1: เรื่องราวนี้ครับผมเกิดขึ้นในบาร์อีกแล้วในบาร์บาร์หนึ่งครับมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบาร์ครับแล้วเขาเมาแอแล้วตอนนั้นเขาเมาเฮ้ยอย่าพึ่งสิพูดยังเลยยังไม่เริ่มเลย
0: เตรียมตัว
1: จับหน้าแล้ว
0: เตรียมความฮา
2: เตรียมตัวอ้าปากกว้าง
0: ใช่ใช่
2: ปากกว้างเลย
0: หน้าเขาตึงแล้วไง
2: ครับ
1: อยู่ในบาร์ครับผมผู้ชายคนนี้
2: เมาจัด
1: เมาจัดแล้วเมาไม่ไหวแล้วเขามองไปที่เคาน์เตอร์เขาเห็นจินนี
2: ่เฮ้ย
1: เขาเลยวิ่งตรงไปที่เคาน์เตอร์เลยเห็นจินนี่เขาวิ่งตรงไปหาจินนี่แล้วบอกว่าเฮ้ยผมขอพร3ข้อได้ไหม
0: มามาแล้ว
1: เออขอพรจินนี่อีกแล้วจินนี่คราวนี้หันไปบอกผู้ชายคนนั้นว่า
2: ว่า
1: ผมจะให้พร3ข้อคุณก็ต่อเมื่อคุณทำ3สิ่งนี้ให้ผมสำเร็จผู้ชายก็ถามเลยว่าเฮ้ยแล้ว3สิ่งมีอะไรบ้างที่ต้องทำจินนี่บอกโอเคฟังดีๆนะอย่างแรกที่คุณต้องทำคุณเห็นผู้ชายที่ยืนอยู่ปลายบาร์ไห
0: ม
1: ตัวใหญ่คนนั้น
0: อ
1: ่ะคุณต้องไปต่อยเขาให้ร่วง
2: อ
1: ไอ้ผู้ชายที่มาถามว่าฮะอะไรนะนั่นอ่ะผู้ชายที่อยู่ปลายบาร์คุณไปต่อยเขาให้ร่วง
2: ข้อแรก
1: เอออ๋อคนนั้นนะเออได้แล้วอะไรอีกทีนี้อยู่ว่าข้อ2หลังจากคุณต่อยเขาร่วงแล้วคุณเดินออกไปหลังร้าน
0: ม
1: ีจระเข้ที่ปวดฟันอยู
0: ่
1: คุณต้องไปถอนฟันจระเข
0: ้
2: อยู่หลังร้าน
1: เอออยู่หลังร้าน
0: ข้อแรกต่อยผู้ชาย
1: ข้อแรกต่อยผู้ชาย
0: ถอนฟ
1: ัน
0: จระเข
1: ้แล้วหลังจากที่คุณถอนฟันจระเข้เสร็จคุณต้องเดินกลับเข้ามาทำข้อ3
0: อ
1: ืมอย่างข้อ3อะไรข้อ3คุณต้องขึ้นไปชั้น2แล้วชั้น2เนี่ยจะมีคุณยายอายุประมาณ85ปีคุณต้องไปสนองนีดคุณยายคุณทำสามอย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณลงกลับมาบอกผมแล้วผมจะให้พรคุณสามประการผู้ชายได้ยินยังไงก็บอกเอ้ยพูดแล้วนะผู้ชายนี่บอกว่าพูดแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยลุกขึ้นไปวิ่งไปปลายบาร์ต่อยไอ้คนตัวใหญ่เปี้ยง
2: ไปไง
1: ลงไปนอนที่พ
2: ื้
1: น
2: นี
1: ่หลังจากต่อยเสร็จหมัดเดียว
2: ข้อแรกสำเร็จแล้ว
1: ข้อแรกสำเร็จแล้วผู้ชายคนนั้นเดินออกหลังร้านไป
0: ครับ
1: ปิดประตูปึ้งทุกคนได้ยินเสียงตอกตอกตอกตอกตอกคือโคมคือโคมอะไรหล่นลงมาเพลงเพลงเพลงเพลงเพลง
0: ไปไง
1: ผู้ชายเปิดกลับเข้ามาเสื้อพงเสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ยเลย
0: บ้ามกับเจ้าเท่
1: บาดแผลเต็มตัวนะครับแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดมาสิ่งหนึ่งทำเอาจินนี่ถึงกับช็
0: อ
1: กผู้ชายคนนั้นพูดต่อว่าอ้าวข้อ2ผมทำเสร็จแล้วไหนคุณยายที่ปวดฟันอยู่ไหน
4: รักกันไม่ได้รอ
1: เพลงใหม่

0: ลังใจครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: ฮะนี่ๆๆพี่ชาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องมันเอาไปตัดมันจะได้แบบได้ช็อตหัวล้อที่เราแบบหัวล้อกันมาก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกล้องตัดผมก่อนน
0: ะ
1: เดี๋ยวเอาผมหัวล้อคนเดียวก่อนนะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวค่อยตัดไปพี่ชาว
0: ครับ
1: อ่ะกล้องพร้อมนะฮะโอเคไอ้เรื่องนี้มันได้ว
0: ่
1: ะโอเคตัดไปก้อง
0: ให้น้องฟุตไปตัด
1: มันจะได้มีฟุตไปตัด
0: ก้องไม่ใช่อยู่ไหน
1: นี่นี่ก้องสี่
0: พร้อมยัง
1: สามสองหนึ่งโอ้โหโ
0: อ้ยอย่างนี
1: ้โอ้ย
0: โห
1: ยอดเลยจีนี่ภาคสาม
0: เศร้าเลยมันสุก
1: โอ้โหจินนี่นะจ๊ะมาฮ่าฮ่า
2: ใครจะดูดคลิปดูดไปนะ
0: ครับผม
2: ดูดไปหวังว่ามันจะสร้างรายได้ให้พวกคุณแล้วกัน
1: นี่
0: เป็นไง
1: ตัดคลิป
0: แต่จินนี่เขายังไม่ไปไหนนะฮะเขายังอยู่นะครับเขาจะมีภาค4ภาค5ไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูท้ายชั่วโมงมีหนึ่งเรื่องนะฮะ
1: จินนี่
0: สำหรับจินนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวติดตามได้น้องผมน้องผมแล้วก็เมื่อคู่นี้เพลงใหม่นะฮะจากแจ๊สพุกนิกปาบยองกุ๊กกุ๊กมาเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งกันไม่ได้หรอกนะฮะติดตามได้เดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมที่เอฟเอ็มของเราด้วย
1: ครับ
0: นะครับติดตามได้นะครับ
1: มาช่วงใครอ่ะ
0: มาช่วงเรานี่แหละ
1: เฮ้ยจริงป่ะ
0: ใช่วันศุกร์ที่4
1: แกตื่นเช้าไหวเหรอ
0: เฮ้ยไหว
1: เหรออ
0: ่าดูว่าหน้าแดงเปล่า หน้าแดงมาแกก็วิ่งมาแหละ
2: อ๋อช่วงนี้แกรักษาสุขภาพไม่ใช่หรอ
0: ถูกต้องแกแข็งแรงอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: มาไม่ทันเล่าใหม่ได้ไหมครับไม่ต้องเดี๋ยวพีมตัดให้ดูใน
1: ไม่ต้องขอ
0: DJ
1: เดี๋ยวไปตามดูใน DJ พีมนะ
2: ใน TikTok ได้ IG ได้นะครับ
0: นะครับ
1: โอ้ตอนตัดต่อมานี่ฮาแน่นอน
0: ฮานะครับน้องเขามีทางของเขาแล้ว
1: ใช่
0: เขาเจอทางแล้ว
2: เพราะว่าสลับ
1: พี่ดูงานแล้วมันต้องมีตัดรีแอคของคนฟังที่แบบสุดท้ายแล้วว่าโอ้โหมันขำจริงๆอ่ะน
0: ี
1: ่พี่เล่นให้แล้ว
2: อ๋อเมื่อกี้คือผมเอาไปจับชนปุ๊บเรียบร้อย
0: เรียบร้อยเลย
1: พอเดินกลับมาแล้วบอกว่ายายที่ปวดฟันอยู่ไหน

0: คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บน YouTube ถือเป็นเขาเรียกว่างาน
1: โสด
0: โสด
1: ทัศนวัสดุ
0: นะครับเนื่องจากประกอบด้วยองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นภาพการถ่ายทำการตัดต่อการจัดลำดับเนื้อหาเสียงบรรยายดนตรีเอฟเฟกต์และข้อความประกอบซึ่งถูกบันทึกลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถนำกลับมาเปิดรับชมซ้ำได
1: ้
0: ผู้สร้างผลงานจึงได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะครับโดยอัตโนมัติทันทีที่สร้างสรรค์งานนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เพียงแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์นะครับหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับ
2: ครับผมซึ่งลิขสิทธิ์ครับได้รับความคุ้มครองนานเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามครับผมสำหรับงานโสดทัศนวัสดุเนี่ยกฎหมายกำหนดอายุความคุ้มครองเนี่ยไว้ที่50ปีครับนับตั้งแต่วันที่สร้างสรรผลงานออกมาครับผมหรือหากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยก็ให้นับ50ปีหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากวันที่เผยแพร่ออกมานะครับในกรณีของ YouTube ครับวันที่อัพโหลดคลิปครับคือวันที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนะถือเป็นวันที่เริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองสิทธิ์ของคลิปนั้นนะครับก็คือโพสต์วันนี้เนี่ยอีก50ปีเนี่ยยังอยู่ในเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นการคุ้มครองของกฎหมายข้อนี้ด้วย
1: ซึ่งไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่ตรงนี้แหละคือเจ้าของช่องเนี่ยเสียชีวิตแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยควรที่จะตกทอดเป็นของใครนะครับเขาบอกว่าเจ้าของเสียชีวิตลิขสิทธิ์ตกทอดเป็นมรดกนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขายโอนสิทธิ์หรือส่งต่อมรดกได้เช่นเดียวกับพวกบ้านรถยนต์หรือเงินฝากหรือที่ดินอะไรอย่างนี้เลยนะครับ หากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตแล้วก็มีการทำพินัยกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะตกแก่ผู้รับพินัยกรร
2: ม
1: นะฮะตามที่ได้กำหนดเอาไว้แต่ถ้าไม่ได้มีพินัยกรรมนะฮะสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นะครับก็จะตกทอดไปก็คือทายาทโดยชอบธรรมนะครับซึ่งหลุนไม่มีนะฮะไม่ได้แต่งงานนะครับตามลำดับที่กฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบลูกหรือบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาและคู่สมรสนะครับซึ่งก็จะมีสิทธิ์ในการรับมรดกร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2: ครับผมซึ่งถามว่าผู้รับมรดกเนี่ยต้องดำเนินการยังไงต่อนะครับถึงแม้ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยจะตกทอดเป็นมรดกได้ครับผมแต่ว่าผู้รับสิทธิ์เนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการช่อง YouTube ได้ทันทีนะผู้รับพินัยกรรมครับผมหรือว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตครับและยื่นคำร้องต่อศาลครับผมเพื่อขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกก่อนนะครับและเมื่อศาลมีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงสามารถนำคำสั่งดังกล่าวครับผมไปติดต่อทาง YouTube เพื่อดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลบัญชีจัดการช่องและบริหารรายได้ที่เกิดขึ้นจากงานลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง
1: นะฮะแล้วก็ในเคสของฮารุณเนี่ยก็คือทำให้สังคมเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของทรัพย์สินดิจิทัลมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ YouTube นะครับซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงานแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างรายได้นะครับจากการโฆษณาสมาชิกแล้วก็สิทธิทางการค้านะครับแม้เจ้าของเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับเจ้าของนะครับหากยังคงได้รับความคุ้มครองนะครับตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สามารถส่งต่อสิทธิ์ให้กับคนที่รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยชอบทำได้ผ่านตามกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อให้สามารถดูแลช่องแล้วก็บริหารผลประโยชน์จากผลงานต่อไปได้อีกนะครับ
0: ครับผมล่าสุดทางด้านของศิษย์เก่านะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมก็กำลังยื่นเรื่องนะครับผมนะฮะยื่นเรื่องนะครับไปให้กับนะครับผมทำหนังสือด่วนพิเศษถึงนายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ช่วยเหลือครอบครัวน้องลุนโดยการนำร่างกลับไทยแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องของทรัพย์สินดิจิทัลเองนะครับเพื่อที่จะดูแลนะครับผมให้กับครอบครัวของน้องฮารุณโซโล่นะครับผมแล้วก็ในการเดินเอกสารแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางดิจิทัลด้วยนะครับมีการทำหนังสือด่วนพิเศษถึงนายกสมาคมนะศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้ช่วยสนับสนุนแล้วก็ทีมนิติกรให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ครอบครัวของน้องฮารุณนะครับช่วยประสานงานในเรื่องของการยื่นคำร้องจัดการมรดกเพื่อปกป้องสิทธิ์ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของน้องนั่นเองนะครับ
2: ครับผมตอนนี้ก็น่าจะไขข้อสงสัยได้หลายๆอย่างนะครับ
0: ครับ
2: สุดท้ายแล้วถ้าทางครอบครัวเองเนี่ยเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยก็สามารถยื่นตรงกับทาง YouTube ได้เลย
0: ถูกต้อง
2: นะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะเอาลิขสิทธิ์นี้เนี่ยมาดูแลต่อละกันนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้แฟนคลับอย่างพวกเราครับผมอย่างที่บอกไปไม่ต้องใช้เงินใช้อะไรในการซัพพอร์ตครับแค่เข้าไปคลิปดูคลิปของน้องฮารุณเนี่ยก็สามารถสร้างซัพพอร์ตทางอ้อมได้ละ
0: ครับผม นะครับดูฮารุณเสร็จก็แวะ

0: ไพรส์ Propolis และ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ครับพี่มีผู้ชายนะครับนะฮะอ่ะ
8: พี่ๆเคยโดนบูลลี่กันไหมฮะ
9: ประจำ
7: ประจำ
8: จริงหร
7: อ
8: พี่โดนอะไรกันน่ะโดนบูลลี่แบบโดน
9: เยอะแยะมากมาย
7: ไอ้หล่อ
9: ไอ้สูง
7: อ
9: ไอ้หน้าลายลูกขุมขน
7: ใช
8: ่โ
7: อ
8: ้
7: เห็นพี่โดนไอ้นายแบบนี่นี่ครับผม
8: พวกพี่โดนใครบุหรี่อ่ะหน้ากระจกอ่ะบุหรี่ตัวเอง
7: ไม่เลยคนเดินผ่านมาอย่างเง
8: ี้
7: ยอ๋อ
8: เดินผ่านมานึกจะพูดก็พูดเลย
7: ไอ้เทพบุตร
8: โอ้โห
7: อะไรอย่างเงี้ย
9: ไอ้ยิ้มแล้วสาวแล้วถ้วย
7: เออใช่ไอ้หล่อไม่มีเหตุผลนี่เป็นแอปไปยังบ้างนะครับพี่ก็รู้สึกทำไมสบายฐานเรื่องนี้
8: เพราะว่าพี่หม่ำจกมกเขาเคลียร์ชัดเลยว่าหนุ่มอ้างลูก
7: เนี่ยกูไม่ส่งให้ดูด้วยมันจะเข้ายังไงคร
9: ับ
7: ผม
9: ทำไมอ่ะทำไมอยู่ดีถามถึงเรื่องการบูลลี่อ่ะคุณอยากจะเป็นนักบูลลี่อันดับหนึ่งเหรอ
8: โอ้ไม่ครับสมมติถ้าต้องบูลลี่อย่างนี้กับพวกพี่ผมก็เป็นให้ได้นะครับผม
9: เอ้ยไหนลองดิไหนลองบูลลี่พวกพี่สองคนดิ
8: ครับโหไอ้สูง
9: โ
8: หไอ้ตลกโหไอ้มุกจินนี่ตลกมากโหเอ้ย

0: บายเหตุผลนี่คือ
1: คำถามโจทย์นี่คือโจทย
0: ์ถูกต้องซึ่งเป็นข้อสอบแบบไม่ใช่ข้อกาแต่เป็นข้อเขียนด้วย
1: อัตนัยอัตนัย
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนคนนี้ครับผมก็เลยจัดให้ครูเน้นๆเลยครูเขาให้เขียนมา3บรรทัดนักเรียนคนนี้ล่อไปให้4บรรทัดเลยนะครับเขาเขียนว่าด่าค่ะให้สำนึกแล้วก็ค่อยๆสอนเอาละว่าทีหลังเนี่ยอย่าไปพูดกับใครแบบนี้เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ที่จะเลือกปฏิบัติได้ไม่ว่าเพศไหนก็ไม่สมควรที่จะโดนเลือกปฏิบัติทุกวันนี้โลกเปิดกว้างแล้วค่ะสำหรับบางคนที่ยังแอนตี้เรื่องเพศอยู่บอกเลยนะคะบนนอก
2: นะฮะ
0: ไม่ drop
2: เรียบร้อย
0: เพน drop อ่ะนักเรียนก็แบบเขียนเสร็จแล้วเพน drop นี่แหละครับก็ถึงเป็นที่มาของว่าเรื่องบูลลี่นะครับแต่ผมก็ยังไม่เก็ตอยู่ดีว่าใครเป็นบูลลี่พวกพี่อย่างนั้นเขาพูดไปได้ยังไง
1: เยอะแยะ
0: เออคือมันแบบมันเขาไม่เป็นห่วงความรู้สึกพวกพี่บ้างหรอ
1: เนี่ยข้างนอกชูนิ้วแล้วเห็นไหม
2: ครับ
1: ก็บูลลี่แล้ว
2: ใช่นะฮะอ่ะปิดท้ายสักเรื่องนึงมีไหม
0: ผมมีให้พวกพี่เสมอ
2: โอเคแล้วจัดมา
0: แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจินนี่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทุนสร้างนิดนึงในแต่ละภาคเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นก่อน
2: ได้
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตกรคนหนึ่งคร
2: ับ
0: เป็นจิตกรตกอับจิตกรคนนี้ครับผมเขาเป็นจิตกร
2: เหม็นหืนไม่ตกอับ
3: สงสัยเขาซักผ้าช่วงฝนตกอะไรเงี้ยเนาะแดดไม่ออก
2: ยังไงต่อติจิตกรตกอับ
0: ฝนตกบ่อยด้วยช่วงนี
2: ้ไปต่อเวลามีน้อย
0: จิตกรคนนี้ครับผมเขาเอาผ้าของเขาไปฝากขายที่แกลลี่นะครับเขาเอาไปขายอยู่หลายวันเลยก็ไม่มีคนซื้อจนกระทั่งวันสุดท้ายของงานแล้วเขาเดินไปถามหาเจ้าของแกลลี่เขาก็เดินไปหาเจ้าของแกลลี่ก็ถามว่าเป็นไงครับภาพผมเป็นไงบ้างเจ้าของแกลลี่กลับมาด้วยหน้าตาตื่นเต้นครับแล้วก็บอกว่าผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายคุณจะเอาอะไรก่อน
2: เอาข่าวดีก่อน
0: เออผู้ชายคนนั้นบอกว่าเอาข่าวดีก่
2: อ
0: นเจ้าของแกลลี่บอกว่าภาพคุณขายออกแล้วแล้วขายออกในราคาที่เกินกว่าคุณตั้งไว้5เท่าผู้ชายก็ถามว่าทำไมอ่ะไอ้เจ้าของแกลลี่ว่าก็ผมไปบอกเขาว่าเนี่ยถ้าศิลปินคนนี้นะตายเมื่อไหร่นะภาพนี้เนี่ยม
1: ัน
0: จะเป็นมูลค่าเกินกว่านี้10ถึง20เท่าเลยเขาเลยซื้อภาพของคุณไปหมดเลยผู้ชายคนนั้นได้ยินอย่างนั้นจิตรกรก็ดีใจดีใจมากแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเอ้าแล้วข่าวร้ายล่ะเจ้าของแกลลี่ก็บอกว่าคนที่มาซื้อคือหมอประจำตัวคุณ
1: ตืดตืดตืดตืดดืดดืดดืดดืด

0: ทองจุดทูบมาได้เลข732ฮะ
1: ครับพี่มนต์สิทธิ์นึงมั้ยพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับไลน์นี่อย่าให้ใครมากัดนะครับเขาบอกว่าเลขที่ชอบของพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยก็ถูกบ่อยนะ38 37 39 90
0: โอเคส่วนพี่ชาวชอบเลขเรียงมาก
1: เลขอะไรพี
0: ่567
1: งวดนี้นะ
0: ลองดูครับ
1: โอเค
0: น้องพี่มีไหมฮะ
2: เดี๋ยวถามจินนี่ก่อนฮะ
1: พอแล้ว
0: นะครับผมวันนี้ขอบคุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับ
1: ขอบคุณลูกค้าเลยฮะ
0: ขอบคุณน้องจินนี่ด้วย
1: ขอบคุณแล้ว
0: ขอบคุณน้องพี่น้องพุทธด้วยนะ
1: ขอบคุณพี่ชาวด้วยฮะ
0: ขอบคุณบางด้วยสิทางก้าวผ่านคุณน้ำท่วมด้วยตามทีมกองพี่กวงและดีต่อเคเบิลจ้า
1: ครับ
0: ยังไงเดี๋ยวจินนี่ไปดูแล้วกันว่ามันตลกมากไหมเลยทีเดียววันนี้ไปก่อนมีความสุขมากครับเจอกัน8 โมง 10 โมงกับแชร์
1: ข่าวเช้า
0: คุณพี่พี่พุทธชาวบาย
3: จากกองทัพบก
4: มารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิธิยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้น

0: ระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกนางเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิสว่างควัตวรกัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการประดิษฐานและตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตรห้าชั้นบังแทรกฉัตรเจ็ดชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการ

ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูประโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวย

0: จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนาบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปัญระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะครับเป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
1: ์ครับ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
1: ้ครับ
2: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
2: ือสัปดาห์เนี่ยถูก

0: ส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
1: ครับ
0: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระจ้างราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระตรีนาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอษานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหาดนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วได้ประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเต

0: สุงวิสุงระคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

ังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิยามตีพุทธังสรณังกัจฉามิเอาติยามตีธัมมังสรณังกัจฉามิเอาติยามตีสังฆังสรณังกัจฉา

0: สุราเมรยามัจจปมาทธานาเมรมณีสิภาปะทังธมาทิยามิปัญจสิกขาบทานิสีเดนะทุกขติยันติสีเดนะโภคสัมปทาสีเดนะนิพพุติยันติตัสมาสีลังมิโสทะเ
1: ยที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สัคตยานสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตภัตตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่า

0: เหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายพิฑูปัตตหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือท่านสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลากพระผู้สายโยมจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ท่านสมเด็จครับพระราชคณะนี่นะครับสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงราชพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
0: ี้ด้ว
1: ยครับเมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวนส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
0: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
0: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: ก็จะได้การเก็บพระพุทธโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายแอนติเซและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปครับ
1: วาดิวาฮาปุดาปะริปุเรนติธัมมะลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิฏิตังตุมหังคิปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนโอตังกัปปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาครับในสามส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับปุ๊บเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเทเรกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะคร
1: ับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วมาสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อเราจะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้

0: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สดับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาจสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับพระกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
0: ครับ
1: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
0: ๆครับ
1: ในลักษณะอย่างนั้น
0: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
1: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
0: ครับ
1: ในความในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าท่านมันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
0: ครับ
1: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก
0: ็
1: คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตาอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
0: ครับ
1: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะ

0: ็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงนะครับสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
0: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับนี้ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
0: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
0: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
0: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครั
1: รบ
0: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโญพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบกนะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานนะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
0: นะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระอักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
0: พัดรองในสมาร์ทแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายนะอาจารย
0: ์คือ ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคือคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันท์กาพย์กลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสาอยู่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนนสมทอดพระไตร11ไตรนะครับในที่แรกขณะนี้ได้เสด็จพระชนนไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าละพระครูสาอยู่เพื่อจะได้ส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาณาและพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทเนี่ยนะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับเรื่องเขาที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: สมเด็จสิ้นหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิณทบครับประสงค์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปถึงยังอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุ

อติเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธรรมหาราชาสะปรมาราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนธรรมหาราชวัสสะปรมาราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
1: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัฒน์วัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: พระสงฆ์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นยังอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมายังอาสงภายในพระนางพิมารัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
2: ์ใช่ครับ
0: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
2: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
0: ครับ
2: สังเกตนะครับ
0: ครับ
2: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่ค่อยใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
0: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับมาสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็ผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
2: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
0: ครับ
2: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
0: ครับ
2: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะวัดในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
0: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

งหนีเที่ยวที่สองซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: การเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญานีพร้อมด้วยเสด็จพระกนิษฐาเจ้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจาทรกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับประกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีก1เที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1เที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทะเลนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรการินีพิริยพัฒน์รัชสิม

0: จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีทั้งพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเขาเฝ้าทูลองทูลิประบาดอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
1: Yeah.

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วพระพนักงานได้เก็บพระปูสาโยคืนอย่างที่เดิม

ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้

0: พระราชวัชรดิลกวัดนรนาถสุนทรีการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
1: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
1: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
1: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศแล้วมาบวชในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
1: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่ด้านอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ทรงพระนาโปรดเจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตร

0: ระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นี้นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงจะต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาต่ออย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าหน้างานได้เก็บพระภูษายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอๆคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหาอัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริการาชกัญญาเจ้าแม่เธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติครับ

0: สวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปพักหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งบางทีการตัดกระพวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
1: ลากสูง
0: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้มปอง X นะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรารอต้อนรับครูตรีมีเรื่องเล่านะครับรวมไปถึงคุณฟังที่อยากจะเล่าเรื่องหลอนๆกับเรานะครับ0265837 3วันอังคารหน้าเจอกันหรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราก่อนก็ได้ที่ EFM Station นะครับเจอกันวันอังคารขอบคุณด้วยนะครับเผ็ดเต็มขวดซิดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคุ้มปอง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยววันนี้พี่แนนกลับมาแล้วเนาะอยู่กับพี่แนนต่อช่วงบ่ายนะครับส่วนเรากลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มีความสุขมากๆนะฮะเจอกันวันจันทร์จ้ะ

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: คบกับแฟนมาได้ครึ่งปีค่ะก็ต้องเลิกกันพอหลังจากเลิกกันนะคะก็คือมีกลับมามีอะไรกันบ้างกลายเป็นสถานะที่แบบว่าได้แค่ร่างกายตอนนี้ค่ะยังรู้สึกว่ารักเขามากๆพยายามทำให้ตัวเองสวยขึ้นเผื่อวันหนึ่งมาเพราะอาจจะหันมาเหลียวแลเราบ้าง
4: ถ้ามีใครสักคนมาปรึกษาหนูเวอร์ชันนี้เลยหนูจะให้คำปรึกษาว่าอะไร
3: คงให้เขากลับมารักตัวเองค่ะเอาความรักที่เคยให้เขาเอามาให้ตัวเองค่ะ
4: จากที่พี่อ้อมถามเมื่อกี้หนูมีแววที่รักตัวเองเป็นนะคะแค่หนูอยากทำมันไหม
3: อยากค่ะ
4: แล้วหนูคิดว่าหนูจะทำได้ไหม
3: ทำได้ค่ะ
5: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเทศบาลตำบลแม่สายติดตามสถานการณ์ระดับแม่น้ำสายอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังและกระทรวงแรงงานเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: เร่งรีบ
14: ตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดู

0: วรายุทธข้อมบุญนายอำเภอแม่สายลงพื้นที่ร่วมติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนี้ทางเทศบาลตำบลแม่สายยังได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศเนื่องจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าไปทางประเทศญี่ปุ่นและจีนทำให้เกิดร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมีฝนฟ้าคะนองถึง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเทศบาลตำบลแม่สายจึงให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำสายอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะกำชับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นว่ากระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศในส่วนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ประสานติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้างรวม22แห่งสามารถตรวจสอบสถานการณ์แรงงานไทยได้แล้วจำนวน187คนโดยแรงงานทั้งหมดปลอดภัยส่วนการอพยพแรงงานไทยไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยนั้นตามสัญญาจ้างจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างหากไม่สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไปได้นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งแรงงานกลับประเทศต้นทางทั้งนี้กระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานในต่างประเทศเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Smart TOEA ซึ่งจะบันทึกพิกัดสถานที่ทำงานหรือที่พักของแรงงานไทยเพื่อให้กระทรวงแรงงานสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหากแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อผ่านช่องทาง LINE ID Labor Hotline1และ Labor Hotline 2 Inbox Facebook สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ตลอด24

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: เคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมเลยได้ไหมแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้ไหม
5: ไม่จำเป็น
6: ตามกฎของสายการบินแล้วไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอยู่ดุลยพินิจของลูกเรือเองถ้าสมมติว่าผู้โดยสารท่านนั้นเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค่ะ
5: คือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราเขาไม่ใช่ว่าเมินเฉยถูกป่ะ
6: ถูกต้อง
5: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
2: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอันดีทางศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศค่ะต่อกันที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยกองกำลังสุรนารีกันบ้างนะคะซึ่งบางช่วงเวลาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะและไม่มีวันหวนกลับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการของสถานีในขณะนี้นะคะที่มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนกำลังทหารและการเสียสละของประชาชนแนวหลังก็ขอเชิญชวนเลยค่ะร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสามารถส่งผลงานได้นะคะจนถึงวันที่1สิงหาคมก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเพียงเท่านั้นทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดค่ะจะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังภาพประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ที่เพจ Facebook กองกำลังสุรนารีค่ะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาเชิญชวนคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเชิญชมเรื่องราวสุดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์งานหัตถศิลป์และเทคนิคการทอผ้าอันประณีตจาก10ชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยนั่นก็คือกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มอู่ใหม่ไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนซึ่งจะเป็นการเป็นวัฒนธรรมล้านนาแท้ดั้งเดิมเลยค่ะสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้าใหม่ยกดอกลายโบราณอันประณีตมีมิติค่ะกลุ่มที่2เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประสบการณ์กว่า20ปีนะคะที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมทัวร์ชมเวิร์กช็อปสุดน่าประทับใจค่ะกลุ่มที่3เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือประยุกต์

ร่วมสมัยการันตีด้วยมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานค่ะกลุ่มที่5ทอมนโทจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นด้วยเทคนิคการทอขิดและมัดหมี่ผสานสีย้อมธรรมชาติจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นค่ะกลุ่มที่5เป็นกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์เรียนรู้ที่เปลี่ยนผ้าทอพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยสามารถที่จะสวมใส่ได้จริงนะคะกลุ่มที่6เป็นกลุ่มจตุวันจังหวัดร้อยเอ็ดเปลี่ยนลายมัดหมี่ดั้งเดิมและแรงบันดาลใจจากทุ่งกุลาให้เป็นเสื้อผ้า ready to wear ดีไซน์ล้ำนั่นเองค่ะกลุ่มที่7เป็นกลุ่มมนตาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฟื้นคืนชีพผ้าไหมแพรวาผ้ายกทองและผ้ายกเล็กนะคะสื่อถึงความเป็นสิริมงคลกลุ่มที่8เป็นกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีค่ะพลิกโฉมผ้าขาวม้าไทยสู่สินค้าพรีเมียมด้วยจับคู่กับสีที่สดใสทันสมัยนวัตกรรม

และหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะสถานที่จัดงานจัดที่ลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามงานนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถที่จะเข้าชมฟรีกันได้เลยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนที่จะพักเบรกช่วงแรกกันนะคะระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่1สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางนั่นก็คือที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการให้เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและอาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำหรือว่าคลองเนี่ยรวมไปถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะคะติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็วางแผนการเดินทางและเฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็ทุกท่านเนี่ยสามารถจะไปติดตามประกาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะคะหรือถ้าต้องเจอกับ เหตุการณ์ที่น้ำเพิ่มคลองน้ำแล้วก็มีการน้ำล้นตลิ่งหรือว่าไหลเข้าท่วมทำให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID นะคะที่ LINE1784DDPM นั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

คะเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทางมูลนิธิโครงการหลวงก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองไฮไลท์สำคัญของปีนี้ค่ะนั่นก็คือการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงนะคะที่ใช้เวลากว่า8ปีในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยก่อนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในสุภาพมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนวงการดอกไม้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะพร้อมกับร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองถ่ายทอดจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสำเร็จของการพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานตามแนวพระราชดำริพร้อมกิจกรรมเสวนาวิชาการการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงและการแสดงดนตรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก

ามารถที่จะไปเยี่ยมชมงานนี้กันได้นะคะงานนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ประสงค์ดีในช่วงนี้กันบ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบดัดแปลงมิเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายนะคะโดย MEA เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเขาก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมแล้วนะคะยังมีบทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อันตรายถึงแก่ชีวิตคืออะไรนั่นก็คือการสัมผัสหรือตัดสายไฟโดยไม่มีความรู้และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงสูงมากนะคะที่จะถูกไฟฟ้าเนี่ยดูดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยค่ะและนอกจากนี้ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัยได้โทษทางอาญาและแพ่งนั่นก็คือการจำคุกและปรับการลักลอบตัดสายไฟหรือขโมยใช้ไฟฟ้าถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ผู้กระทำผิดจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกและถูกปรับเงินตามกฎหมายรวมถึงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการค่ะเพราะฉะนั้นหากประชาชนพบเห็นคุณผู้ฟังพบเห็นใครที่มีลักษณะในการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะหรือที่ LINE @MEA Thailand สัญลักษณ์ก็จะเป็นโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกที่เมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงค่ะและที่สำคัญนะคะช่องทางที่ให้แจ้งเหตุเนี่ยก็สามารถจะเป็นช่องทางที่ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือท่านใดที่สะดวกในการที่จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือไปติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.mea.or.th ค่ะสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และการวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรหรือปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรจะขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อรองรับการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้จำเป็นต้องย้ายเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทางด้านของนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาจัดทางผังรวมพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งการใช้งานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนขณะที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพและการจราจรให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการประชาชนจะมีการปรับย้ายจุดให้บริการของหน่วยงานต่างๆเช่นจุดแจกอาหารพระราชทาน

างทั่วถึงด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยกำกับดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยให้ตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรรวมถึงข้อมูลวันและเวลาเปิดปิดพื้นที่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมกับมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลความสะอาดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่การจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะในส่วนของกองทัพบกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยปลัดกระทรวงกลาโหมท่านได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาคที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งศรีกันนะคะโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุธทหารบกพร้อมคณะให้การต้อนรับซึ่งกรมสัมพวุธทหารบกค่ะเป็นหน่วยรับผิดชอบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น471นายประกอบด้วยพลฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถ244นายพลฉุดชักราชรถน้อย87นายและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาค140นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลพร้อมกับเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมเพรียงรอบคอบและสมพระเกียรติโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาคนะคะที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศจากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังศูนย์การเคลื่อนย้าย

0: ยานจำกำลังพล72นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเช่นเดียวกันภายหลังได้เดินทางไปยังกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกพลถือฉาดเครื่องสูงโดยมีพลตรีสุรศรีศรีวณิชผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานพร้อมคณะให้การต้อนรับทั้งนี้นะคะหน่วยได้รับมอบหมายให้จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวม5ริ้วขบวนด้วยกันจำนวน246นายประกอบด้วยริ้วขบวนที่1ถึง3จัดกำลังพลริ้วขบวนละ54นายทำหน้าที่อินเชิญพุ่มต้นไม้เงินพรมเชิญพุ่มต้นไม้ทองและฉาดเครื่องสูงหักทองขวางหลังส่วนริ้วขบวนที่4ถึง5จัดกำลังพลริ้วขบวนละ42นายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันค่ะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะพลเอกธราพงศ์มลคำได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำรงไว้ซึ่งความพร้อมทั้งด้านกำลังพลระเบียบวินัยความสง่างามและความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดทั้งด้านกำลังพลและแบบธรรมเนียมพิธีการเพื่อให้ทุกภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะสำหรับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพก็ได้ทำการฝึกซ้อมเครื่องประโคมเตรียมความพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงนี้เราไปรับฟังคลิปเสียงจากนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนการดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมในครั้งนี้กันค่ะ
1: กองเรือทหารเรือนะครับฐานทัพเรือกรุงเทพได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เครื่องประโคมนะครับซึ่งเครื่องประโคมที่เรารับผิดชอบนี้จะเป็นแต่งอนแต่ฝรั่งแต่สังแล้วก็สารวัตรแตรครับในริ้วขบวนครับผมกำลังพลทั้งหมดนะครับในส่วนที่กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพรับผิดชอบอยู่คือ150นายครับใน150นายนี้แบ่งเป็นริ้วต่างๆครับรวมถึงการใช้อะไหล่ด้วยครับเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้หากมีขาดตกบกพร่องจะได้มีอะไหล่ในการทดแทนครับสำหรับการฝึกนะครับการบรรเลงทั่วไปครับก็จะมีโน้ตสากลอย่างชัดเจนครับแต่การบรรเลงที่เป็นลักษณะโบราณราชประเพณีนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ความจำนะครับตรงนี้ครับจะเป็นเหตุผลที่จะต้องซ้อมร่วมกันเยอะๆครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันครับเราใช้เวลาเยอะเนื่องมาจาก

ู้แทนกองเรือยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้อัปเดตการฝึกซ้อมพร้อมการเตรียมความพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสมเด็จพระพันปีหลวงกันนะคะยังอยู่ในรั้วของกองทัพเรือค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมซึ่งนับเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่จะได้สัมผัสกับความพร้อมเพรียงของฝีพายและความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กับกำลังพลตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในส่วนของการฝึกในแต่ละวันก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะคะรอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีในเวลา10นาฬิกาก่อนที่จะเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีในส่วนของรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนจากจุดเดิมเวลา13นาฬิกาและผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะเลือกจุดชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำตลอดแนวเส้นทางค่ะวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้นะคะจะมีการยกระดับเป็นการฝึกจัดขบวนจัดรูปขบวน5ริ้วในส่วนของวันที่7และ10ถึง11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อสร้างความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติจากนั้นในวันที่12สิงหาคมจะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การซ้อมย่อยในลำดับต่อไปทุกจังหวะภายที่พร้อมเพรียงจึงไม่ได้สะท้อนถึงความเพียงความแข็งแกร่งและวินัยของกำลังพลแต่ยังแสดงถึงความร่วมกันรักษาศิลปะแห่งสายน้ำและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมเฝ้าชมแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาควรที่จะเลือกพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำ

0: พิ่มสูงขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: เริ่มพรุ่งนี้1สิงหาคม2569ต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนกำหนดเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นและระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งด้วยตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญทั้งสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากการออกใบสั่งหากประชาชนตรวจสอบพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังไม่ชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายและแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระตามใบสั่งครบถ้วนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยดร.วรนาถธรรมรงค์นักอนุกรมวิทานพืชสำนักวิชาการวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยว่าพบพืชชนิดใหม่ของโลกสังกรณีเงิน

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 15
8: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: งชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไล
1: ท์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: อาหารและเครื่องดื่มนะคะส่วน 10% ก็คือรับไม่ได้กับเหล่าบรรดาคนที่ไปแย่ง priority seat เป็นที่นั่งพิเศษบนรถไฟฟ้าที่สำหรับคนพิการคนชราอะไรอย่างเงี้ยรับไม่ได้กับคนที่ปกติแล้วก็ไปนั่งในที่แบบนี้นะคะก็เป็นท็อปิกที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าวันพุธหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรที่ให้ชาวพุทโธเรียนได้มาโหวตกันนะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันศุกร์ปล่อยความเหนื่อยทิ้งไปแล้วออกไปเติมรอยยิ้มกับเพื่อนๆการได้เม้ามอยกับเพื่อนสนุกที่สุดแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: มาได้นะคะอาจจะเป็นบรรยากาศที่หลายคนคิดถึงเหมือนกันขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะสำหรับ New Release ประจำชั่วโมงนี้นะคะเป็นงานของ Duo R&B สองสาวจัสมินนิก้านั่นเองนะคะที่กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ได้พี่แอมอัจฉริยามานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เขียนเพลงนี้ให้ด้วยนะคะถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิง2คนที่อาจจะมีความรู้สึกมากมายแต่เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้แล้วก็แสดงออกมาแค่รอยยิ้มเท่านั้นกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่จากจัสมินนิก้าค่ะ

วงแน่เราจะมาพูดคุยกับวงมีนกันนะคะถึงโปรเจกต์นี้แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของวงมีนกับ Mean to You Tour 2026ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับหนุ่มๆวงมีน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอ Delight มีแมวต้องมีโ
4: อ1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์
7: ประชาพาพาไปมู
8: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายขชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีเนคขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2 ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋อง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบดีชุ่มจิตครับอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ปปส.เตรียมขยายผลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: โฆษกปปส.เผยความคืบหน้าคดีหญิงไทยในญี่ปุ่นอัยการสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติดเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: ความคืบหน้ากรณีนางสาวจุธาทิพย์อายุ28ปีชาวไทยจับกุมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังพบไอซ์ซุกซ่อนในสัมภาระล่าสุดนางสาวอลิพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นจากทางการญี่ปุ่นว่าอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวและเตรียมส่งเรื่องต่อให้สำนัก

0: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะมีผู้ฟังเขาส่งข้อความมาบอกว่าเขากำลังจ้องอยู่ว่าเขาจะกดบัตรดีเจพี่อ้อยวัน Stand Up Empathy เพิ่มให้คุณแม่อีกหนึ่งที่นั่งนะคะก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยจริงๆเพราะว่าตอนนี้โซเอาทุกที่นั่งแล้วนะคะคือประกาศขายบัตรไปตอน10โมงเช้าเนาะแล้วก็โซเอาอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นใครที่มีบัตรแล้วเนี่ยกำบัตรให้แน่นๆ

0: นักสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่

0: ี่ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อันคารคลุมโปง
2: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนหนึ่งในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงเอามาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวแล้วผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
3: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว EFM

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้มโปงนะคะอังคารที่ผ่านมาเราได้คุณตุ๊กติ๊กดุ๊กดิ๊กปิ๊กเมืองผีนะคะจากคืนลอยอังคารมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุเกิดจากใบสีหรือว่าสิ่งที่คุณตาบอกไว้ใครที่ยังไม่ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะอังคารคุ้มโปงของเราเอสกับครูตรีมีเรื่องเล่าเดี๋ยวเจอกันอังคารหน้ากับเห็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคุ้มโปง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้อนรับ4หนุ่มที่อยู่ในวงการเพลงมายาวนาน

0: ไกลขนาดไหนก็ได้
1: มันน่าจะเกิดขึ้นสักโมเมนต์นึงอ
2: ่
1: ะ
2: ในน่าจะนานแล้ว
1: ในสถานที่เหล่านั้น
0: แต่ว่าพอไปดูเครดิต4เพลงเนี้ยคือพัดเป็นคนเขียนหมดเลย
3: ใช่
1: ครับผม
0: เออทำไมแบบตอนแรกคิดว่าเออน่าจะแบบเหมือนมีเขียนโคร่วมกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบเราเองทั้งหมดเลย
1: ก็จริงๆด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ปล่อยเพลงมาสักพักด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าจะให้มันแบบรู้สึกมีนมากๆแล้วก็เหมือนผมว่ามันก็มีพาร์ทของเรื่องไทม์ไลน์ด้วยแหละที่เหมือนกับแบบพอเราเขียนกันเองควบคุมกันเองดูแลการผลิตกันเองอะไรเงี้ยมันก็จะจัดการให้มันได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีพาร์ทต่างๆที่เพื่อนรับผิดชอบแยกกันไปเราก็เหมือนกับแบบเหมือนฟีลเหมือนแจกงานตามหน่วยงานนะฮะเราก็แต่ว่าผมไม่เป็นพาร์ทหน่วยแบบผลิตในร้องทำนองเออผมก็เหมือนรับผิดชอบพาร์ทนั้นออกมา
0: ค่ะซึ่ง4เพลงเนี่ยก็จะเป็น4เพลงของ4มุมมองความรักแต่ว่าจริงๆตอนที่ปล่อยเหมือนแบบว่าข้อมูล PR ที่แนนได้อ่ะมันก็จะมีเหมือนกันเรียงแชปเตอร์1 2 3 4
1: ใช่ใช่คือเนาะอย่างเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีของน้องไทยเนี่ยจะเป็นแชปเตอร์1เออสําหรับมันก็จะมีเรียงมามีของปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือคร
0: ับ
1: ผมของน้องจัสมินแล้วก็เป็นฉันทำอะไรได้พี่การพาร์กินสันเนาะแล้วก
0: ็เธอจะเผลอคิดถึงกันมั้ย
1: เผลอคิดถึงกันมั้ย
0: ที่1ซึ่งหมายถึงว่าคุณตั้งใจให้มันเป็นแบบขั้นตอนไหมว่าโอเคอันแรกมันจะเป็นแบบถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีแล้วก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวหรือว่ามันเรียงยังไงอะ
1: มันเป็นมุมมองของแต่ละตัวละครละกันคือใน MV มันจะเป็นเหมือนเป็นเรียกว่ารักสามเศร้าก็ได้มั้งเออมีตัวละคร3คนมีพระเอกนางเอกแล้วก็มีผู้ชายอีก1คนอะไรเงี้ยซึ่งเราพยายามจะแบบพูดในมุมมองของแต่ละคน
0: แต่ละตัวละคร
1: เขาในแต่ละตัวละครเหมือนเข้าไปอยู่ในหัวแบบว่าในมุมมองของเขาสมมติว่าเป็น POV เขาแบบคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นจะรู้สึกอย่างไรแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆใช่ครับ
0: ซึ่ง MV ก็ได้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรก็ใช้นักแสดงเซตเดิมทั้ง4 MV เลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันต่อกันใช่ไหม
1: ใช่มีคุณRoam the Face แล้วก็มีน้องเปาด้วยใช่ครับผมแล้วก็ในทางMV เนี่ยก็มีน้องอาร์ตี้นะมาช่วยกำกับด้วยใช่ครับผม
0: แต่เหตุผลในการเลือกศิลปินของคุณนอกจากแบบว่าต้องการแบบรุ่น

0: คือชิฟต์คีย์ขึ้นไปเลยแล้วก็ตอนนี้ถามว่าจะเอาคีย์อะไรพี่ร้องคีย์อะไรดีเขาบอกว่าพี่ร้องได้ทุกคีย์ครับ
1: เขาแบบไม่เผื่อตัวเองจะเป็นโควิดอะไร
0: ไม่ได้
1: เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยร้องไม่ถึงไม่เลย
2: วันที่มาเขาไม่สบายด้วยเพราะว่าเขาเหมือนนัดเราอัดวันนึงแล้วเขาแกเสียงหาย
0: อ๋อใช
3: ่ใช่ใช
2: ่ไปคิวนึงใช่แล้วแกก็แต่ว่าก็อย่างที่เห็นอะคุณภาพคุณภาพเสียงแกแบบ
4: นั่นขนาดหายแล้วนะ
2: สุดยอด
4: หายไปไหนวะก็อยู่ตรงนั้นนะ
1: พี่หนึ่งก็เหมือนกัน

0: การหรือแพคินสันนะครับ
1: ครับผม
2: เล่นคอมด้วยครับตอนแรกไม่ได้คุยว่าจะช่วย
1: จริงใจคร
2: ับ ไม่ได้คุยกันว่าจะช่วยโซโลกีตาร์นะแต่พี่คิดว่าพี่การแกฟังแล้วก็แบบมาเดี๋ยว
3: ทำให้ดู
4: ของจริงเป็นยังไง
5: ทำให้เด็กมันดูเหรอ
2: ตอนแรกเขาบอกพี่ไม่อัดกีตาร์แล้วเอาเลยแล้วผมไปเจอที่ร้านพอดีแกไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านผมก็บอกว่าเดี๋ยววันมะรืนนี้เจอกันนะครับพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาเอฟเฟกต์ตัวนี้ไปนะเปิดโทรศัพท์ให้ดูแบบต้องกลางจอมาด้วยเพราะว่ามันใหญ่มากผมว่าก็คือไม่อัดกีตาร์บอกว่าอธิบายว่าจะเอาอะไรไปอัดบ้าง
1: พี่เจนพี่ปาล์มอ่ะพี่ปาล์มชอบเพลงไหน
3: ผมชอบเพลงปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือ
1: เออทำไมอ่ะ
3: เพลงนี้เป็นครั้งแรกที่วงมีเครื่องเป่าเข้ามา
4: เครื่องเป่าจริง
3: ใช่ใช่แล้วแบบ
2: เรียกว่าฟุกโกฮอน
3: ใช่ตั้งใจทำมากเพราะว่าเหมือนแบบอยากจะนำเสนออะไรใหม่ๆให้คนได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมนั่งฟังอยู่วนๆอยู่อย่างนั้นนะเพลงเนี้ยเพราะว่าชอบซาวมาก
1: อ
3: ยากให้ทุกคนไปลองฟังรายละเอียดดนตรีเพลงนี้ดู
1: ครับพี่พัดล่ะครับ
6: ถ้าสำหรับผมชอบเธอจะเผื่อคิดถึงกันไหมที่ฟีดกับพี่หนึ่ง EDC เนาะเพราะว่าเหมือนเพลงนั้นรู้สึกเหมือนได้ทดลองอะไรเยอะมากเลยในเชิงของการแบบแต่งเพลงแล้วในการทำเพลงด้วยอะไรเงี้ยนะเพลงนั้นดนตรีมันจะมีความแบบผสมแบบซาวแบบยุคแบบ 80s เข้ามาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เหมือนมีการแบบโมดูเลตคีย์อะไรที่มันแบบโอ้โหมันพาทัวร์ไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วอย่างท่อนที่มันเป็นทอล์กบ็อกซ์ที่เป็นแบบพี่หนึ่งเล่นอะไรเงี้ยนะเราก็เหมือนกับแบบคือตรงนั้นมันคอร์ดมันยากมากครับคีย์มันแบบมันถูกเปลี่ยนไปเพราะเราอยากให้เหมือนอารมณ์มันชิฟต์ไปแล้วแบบมันรู้สึกมันอยากให้มันแบบวูบวาบในใจนิดนึงเหมือนเวลาที่เราเหมือนนึกถึงใครบางคนขึ้นมาแต่ว่าเราทักไปก็ไม่ได้หรือเราจะไปเจอเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องเป็นห่วงความรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยนะเราก็เลยเหมือนกับแบบพอได้คอร์ดแล้วเนี่ยทีนี้แบบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างบนนั้นอะไรเงี้ยพี่หนึ่งเขาก็พกทอล์กบ็อกซ์มาใช่ไหมแล้วเขาก็ลองตอนแรกเราก็คุยกันว่าโซโล่เป็นโน้ตไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่หนึ่งก็บอกว่าแบบพี่ว่ามันต้องมีเนื้อภาษาอังกฤษแล้วมันจะถูกต้องมันจะฟังดูแบบดีอะไรเงี้ยนะแบบว่าก็เลยนั่งเป็นการนั่งเขียนเนื้อกันตรงนั้นแบบว่าพี่หนึ่งก็เล่นเมโลดี้มาแล้วผมก็เขียนเนื้อลงไปแล้วก็เขาทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเสร็จท่อนนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรใหม่ๆดีในเชิงการทำงานว่ากลับไปฟังรู้สึกว่าเราก็ทำได้เว้ยเราก็ผ่านมาได้เว้ยให้สิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พี่หนึ่งเขาก็เหมือนกับแบบเขาก็เป็นคนที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยก็ครั้งหนึ่งที่ได้มาแบบมีโอกาสเขียนเพลงให้เขาร้องอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบสำหรับนักแต่งเพลงคนนึงเนาะผมก็รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมาก
1: ครับผมพี่โบเต้ครับ
4: ก็ทุกคนเอาไปคนละเพลงขออีกเพลงแล้วกันนะครับถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีครับพี่จะเรียกน้องไทยนะจริงผมชอบทุกเพลงแหละเพราะว่าทุกเพลงอ่ะผมมันจะต้องชาเลนจ์ในการไปอยู่คู่กับเสียงของแต่ละคนเนาะแล้วก็ที่เพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีเนี่ยผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นะสำหรับน้องไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราฟังเพลงของวงบาสเนอะเราก็จะแบบได้ยินเสียงในพาร์ทของน้องไทยเล็กๆอะไรเงี้ยบางทีเพราะว่าเมมเบอร์เขาเยอะ
1: ครับ
4: อุ๊ยก็นั่นแหละก็เลยแบบ
1: อันนี้ได้ยินเสียงเขาเต็ม
4: ใช่ได้ยินเสียงเต็มเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโหเราประทับใจมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะทำการบ้านมาดีมากเพราะว่าตอนที่เราทำเดโมเพลงเนี้ยเนอะเราก็จะแบบเอ้ยมันมีท่อนประสานนะคีย์นี้น้องจะร้องไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะว่า
1: เราทำได้
4: ดีด้วยครับ ก็ฝากทุกเพลงนะครับ
1: ได้เลย
4: 4เพลง
1: แต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากก็คือ Mean to You Tour 2026เป็นการทัวร์คอนเสิร์ตขอคำถามเดียวเลยเพราะว่าอันนี้สงสัยคือในเปเปอร์เนี่ยคุณบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่

0: ราเองก็เหมือนกับแบบเอ๊ะอะไรดีนะอะไรอย่างนั้นนะ
1: แล้วชื่อด้อมเจนวายมากเลยเป็นที่ดีอ่ะ
2: ก็ตาม
3: คือมีเพลงเรามีเพลง
0: คือได้ความว่ามันเป็นเพลงคือเพลงผู้ชมที่ดีอ่ะเป็นหนึ่งเพลงที่มีความสำคัญกับวงมากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราทำกันเองในห้องนอนแล้วก็เหมือนกับแบบแอบค่าปีนขึ้นไปบนค่ายเพื่อไปปล่อยเพลงอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็เป็นเพลงที่เดินทางแล้วก็พาเราไปทัวร์ในหลายที่อะไรอย่างนั้นเออแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเออมันมีความหมายกับเราแล้วถ้าจะเลือกอะไรสักอย่างที่มันเหมือนกับแบบ
1: เป็นตัวแทนที่จะแบบว่าสำหรับคนที่เขารักเราสปอร์ตเรา
0: ใช่ใผมคิดว่ามันเป็นตัวแทนที่ดีของสิ่งที่แบบมีความหมายและพาวงเดินทางไปอะไรอย่างนั้นเออก็เลยเลือกชื่อนี้กันแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ผู้ชมที่ดีในชีวิตจริงอ่ะไม่ได้ต้องเจ็บหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ไม่โดนเลือกเหมือนผู้ชมที่ดีในเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดขายบัตรแล้วเราจะไปกันถึง4จังหวัดกันไปที่ไหนบ้างครับ
0: ครับผมก็มีกรุงเทพหาดใหญ่อุดรแล้วก็เชียงใหม่ครับผมเราจะรัวๆกันไปในเดือนกันยาคร
2: ับ
0: ทีละเสา
1: ความพิเศษของทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้มันต่างจากทัวร์ครั้งอื่นๆยังไงบ้าง
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีนได้ร่วมงานกับ Love East Showbiz นะแล้วก็เหมือนเราไม่ต้องบอกว่าเราไม่เคยจับอีเวนต์เลยเราไม่เคยจัดทัวร์เลยครั้งนี้จะพูดว่าเราจัดมันก็คงต้องบอกว่า Love East Showbiz จัดแทบจะทุกอย่างแล้วเราแค่เหมือนแบบไปแสดงเราแค่เหมือนบอกเขาว่าเราอยากทำอะไ
1: ร
0: เราอยากจะไปอยู่ใกล้ๆทุกคนนะเราอยากจะไปเจอทุกคนแล้วก็แบบคิดว่าคนที่บางทีเราไปเล่นตามผับแล้วเขาอายุไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะสามารถมาได้หรือบางคนเขาอาจจะอายุถึงแล้วแต่เขาแค่ไม่ได้อินกับการเที่ยวกินเหล้าอะไรเงี้ยเออเขาก็มาได้มันก็จะเป็นอีก experience หนึ่งหรือว่าบางทีเราเจอกันในเฟสติวัลเขาอาจจะเห็นเราแบบตัวมดอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแบบครั้งนี้ก็คือแบบไซซิ่งมันไม่ได้ใหญ่มากก็เหมือนตั้งใจว่าอยากจะให้มันค่อนข้างแบบใกล้ชิดกันมองเห็นกันได้แบบไม่ได้แบบเป็นตัวมดอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็มีทั้งบัตร VIP แล้วก็มีเรกูล่าด้วยสำหรับทั้ง VIP เนี่ยก็มีเบเนฟิตมีเสื้อที่แบบว่าexclusive เฉพาะแบบว่าของทัวร์นี้ให้กับทาง VIP ด้วยเนาะแล้วก็มี benefit ของเขาแล้วก็สำหรับ regular เนี่ยเรามี high buy ด้วยเออเหมือนกับแบบไหนๆก็มาเจอกันแล้วเนาะเราคิดกะว่าแบบเออเราก็เพิ่มเวลากันไปอีกสักหน่อยอยากได้ทักทายทุกคนแบบ

0: เข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับไปดู MV กันได้แล้วก็ขอเข้ามาเยอะที่ EFM นะครับผมก็อยากจะให้แบบอยากได้ยินเสียงเพลงของตัวเองเนี่ยในขึ้นไปอยู่นะครับก็ฝากด้วยครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็สามารถกดบัตรนะครับสำหรับ Mean to You Tour นะครับพรุ่งนี้วันที่1สิงหาคมนะครับผม 11:00 น.ที่ I Have Ticket ครับผม
1: ครับ
2: ฝากด้วยครับ
0: ฝากด้วยครับ
2: มาสักพุกนึง
1: 1พุกขอเลือกเป็นเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี
0: ได้ครับ
1: ที่ฟีดกับน้องไทยมาครับ
0: ได้ครับได้ครับหาคีย์นะครับเมื่อกี้ร้องไปหลายที่แล้วก็หาเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นคีย์พิเศษสำหรับEFM นะครับ
1: โอ้รอเลย

โอ้ยขอบคุณวงมีนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้แหละแต่ว่าอาจจะเปิดได้ไม่เต็มเพลงเพราะด้วยเวลานะคะยังไงไปฟังย้อนหลังได้นะคะตามทุกสตรีมมิ่งของวงมีนแล้วก็หรือว่าจะไปฟังในทัวร์ของพวกเขาก็ได้นะคะถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีมีน X Type Bus ค่ะ

0: ับพวกเราวงมีนครับขณะนี้คุณกำลังฟัง
1: EFM 94
2: Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ แนนค่ะอยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟ

0: องที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
2: สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยหอยกอปอกระป๋อง
7: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
9: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
10: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกนำประชุมสมช.แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอังการาแจ้งกรณีฮลุนโซโลเสียชีวิตเพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ไปยังกลุ่ม PRN และยังคาดการณ์ว่าจะมีการรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนื่องจาก29กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษได้ปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่เพื่อส่งทีมลาดตระเวนเข้าไปกดดันผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้มีทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายหยวดที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สถานทูตกรุงอังการายืนยันไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงเหตุฮลุนโซโลเสียชีวิตเผยได้รับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีโพสต์ชี้แจงตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานทูตกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลว่าทางเจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียเวลา 20:30 น.วันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียทันทีและได้รับแจ้งจากทางตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยสถานทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดกระทั่งเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์อย่างเป็นทางการหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งสถานทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมหรือหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์แล้วสถานทูตยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
3: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ
5: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
11: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
9: ้ EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันซ้อมวันหยุดสวัสดีตะกวง
2: สวัสดีครับ
1: แทบจะกดจุดพุอีกแล้วพี่อ้อย
2: โอ้
1: ชดแล้วคุณผู้ฟังบอกว่ากดบัตรพี่อ้อย2ใบ1ใบให้คุณแม
2: ่
1: ก็ไปดูพี่อ้อยผลิตคำคมไป
2: ใช่ครับ
1: นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่กดกันอย่างแบบว่าเร็วแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างดีบางคนอาจจะถามว่าพี่อ้อยจะมีรอบสองไหมอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเนอะป้าเพราะว่าบางทีล่วงหน้าอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจองกันยังไงแล้วถ้ามีรอบสองจะต้องเป็นยังไงใช่ไหม
2: ลองทักไปดูทางเฟซบุ๊กของไอ้ทามโชบิดดู
1: นะคะ
2: เผื่อเขาเห็นซาวเสียงเยอะๆอาจจะจัด
1: เผื่อเพราะใครที่พลาดไปเนาะแล้วก็เราก็อยากรู้ไงว่าแขกรับเชิญเป็นใครแต่เขายังไม่บอกแล้วเขาบอกว่าตัวตึงอ่ะนี่เลยคิดอะไรรู้ว่าตอนเดินมาอยากให้พี่อ้อยคุยกับตัวเอง
2: ทำ AI อ่ะครับ
1: ไม่คุยกับตัวเขาเองเลยให้เขาตอบประโยคสนทนากับตัวเองอ่ะเหมือนเขาเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาชื่อนภพรแล้วคุยกับพี่อ้อยอ่ะ
2: จะคมไปหมดไหม
1: ไม่รู้อีกคนนึงจะเป็นคนแบบไหนไงเนื้อออกม
2: า
1: หรือคมกับคมคุยกัน
2: อ
1: ่ะคือเหมือนแบบเนื้อออกมาเราเห็นพี่อ้อยคุยกับอีกคนนึงอ่ะแต่หน้าเหมือนเขาอ่ะเนื้อออกมาแล้วคนฝั่งดีเจพี่อ้อยเนี่ยจะต้องคมกิ๊บๆเลยนะเพราะว่ามีชุดคำคมแจกด้วย
2: ใช
1: ่และคนที่เข้ามาคุยกับพี่อ้อยอ่ะมันต้องเสมอกัน
2: อ
1: ่ะถูกป่ะคนนั้นอ่ะเราว่าถ้าพี่อ้อยไม่มีแฝดก็ต้องจัดการคุยกับตัวเองอ่ะใช่ป่ะก็น่าลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นแขกแต่เรียงไงก็แล้วแต่ถ้าคุณกดแล้วกำบัตรของคุณให้แน่นถูกไหมพี่กวง
2: ใช่แล้วครับ
1: เราจะเจอวันที่12กันยานะ
2: ครับผม
1: สยามพิกนะคะคุณผู้ฟัง
2: ใช่ครับ
1: อย่าไปผิดที่นะอย่าไปผิดที่เพราะตอนนี้เราจัดคอนเสิร์ตกัน3ที
2: ่ใช่
1: สยามพิกไบเทค
2: พารากอนฮอลล
1: ์พารากอนบางคนมีบัตรครบทั้ง3ที
2: ่ครับ
1: และถึงเวลาไม่สำเร็จสักที่เพราะอะไร
2: จำผิดที
1: ่ไปสลับกันหมดเลยอ่ะไปอ่ะคือถ้าสลับสยามพิกกับพาราก

0: คุณว่าเขาจะทำแบบนั้นไหม
1: ผมว่าทำก็ทำกันทุกคนนะ
0: ช่วงรอซ้อมอ่ะ
1: ใช่
0: ช่วงรอซ้อมแบบนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวลงไปตรงนี้แป๊บนึงแป๊บนึงนิดหน่อยมันก็เดินเล่นน่ะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ก็เป็นนวลว่านะคะใครที่จะไปดูที่ไหนไปแต่ที่แน่ๆนะคะถ้าคุณไปคุณก็ลงโน้ตให้มันถูกวันนะอย่าผิดวันก็แล้วกันวันนี้ตอนนี้บ่ายสามโมงกับอีก37 นาทีวันซ้อมวันหยุดถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เนี่ยอยู่อ้อมก็ไปเจออะไรนิดนึงแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าไอ้สิ่งนี้มันมีเกิดขึ้นที่อ้อมถามพี่กวงอ่ะถ้าสมมุติว่ามีญาติพี่น้องของเราเนี่ยพาลูกพาหลานมาบ้านและมาห้องเราหรือหยิบของของเราไปใช้หรือไปกินอ้อมว่าคนที่มีลูกหลานพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านหรือบางคนบ้านเดียวกันนะแต่ไม่รู้ว่ายังไงอ่ะถือวิสาสะหยิบของเราไปซึ่งบางคนก็โอเคบางคนก็อาจจะไม่โอเคก็ได้แต่อ้อมไม่รู้หรอกว่าคนส่วนใหญ่เขาโอเคหรือไม่โอเคเช่นสมมุติว่าเรามีขนมคุณเคยได้ยินกรณีนี้ไหมที่ซื้อไอ้ช็อกโกแลตทัปเปอร์โรนที่รุ่นลิมิเต็ดเลยแล้วปรากฏมีคนฝากมาแล้วจะต้องเอาไปส่งปรากฏญาติมั้งไม่รู้ก็ชอบกินช็อกโกแลตถ้าจำเรื่องไม่ผิดนะแล้วกินปรากฏตัวนั้นเป็นตัวลิมิเต็ดผลิตอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นและราคาแพงมากจะโกรธอะไรก่อนถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าเป็นของเราเองมันอีกเรื่องนึงแต่พอมันเป็นของคนอื่นอันนั้นก็เรื่องนึงนะและยิ่งเป็นของลิมิเต็ดอีกเรื่องนึงอันนั้นเราไม่ถามเรื่องลิมิเต็ดเราถามว่าถ้ามันเป็นของเราเองสมมุติเราซื้อมาเราตั้งใจจะกินหรือมีเพื่อนเราให้สิ่งนี้มาแล้วมีญาติพี่น้องมาแล้วก็บอกเราว่าเอาอันนี้ไปให้ลูกหลานนะลูกนะแม่เราเนี่ยแหละสมมุติแม่เราให้เพราะว่าเห็นว่าน้องเขาชอบแม่ก็เลยให้ไปอ้อมโตแล้วกวงโตแล้วคงไม่เป็นไรหรอกเนื้อให้ร้องไปลูกความรู้สึกที่เราได้ยินอะไรแบบเนี้ยหรืออ่ะอันนี้เห็นขนมมันอยู่เนี่ยแม่ก็เลยให้น้องกินไปให้หลานกินไปแล้วเขาชอบอะแล้วให้หลานกินไปถามคุณผู้ฟังจริงไม่ต้องสร้างภาพถามพี่กวงเลยคุณโอเคป่ะ
1: ไม่โอเค
0: โอ้โหตอบไม่ต้องคิดเลยคุณไม่โอเคเพราะ
1: ไม่เอามันของผมอะ
0: คุณรู้สึกมันเป็นของคุณ
1: ผมมีประสบการณ์ตรงหลานผมเองมาบ้านเอาของเล่นผมไปของเล่นผมอ่ะ
0: คือคุณสะสม
1: ใช่มันไม่ใช่ของเล่นไงมันคือของที่เรา
0: ของสะสมแต่ในสายตาคนอื่นที่อยู่บ้านเดียวกันอาจจะมองว่าสิ่งนี้เป็นเพียงของเล่นชิ้นหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณไปแจ็คพอตเจอของเล่นชิ้นนั้นพอดี
1: ใช
0: ่แล้วคุณตอบสนองไปว่า
1: คือผมไม่ได้พูดอะไรแต่ผมบอกกับแม่ว่าถ้ามาอีกก็อย่าให้เอาไปเล่นมันไม่ใช่ของเล่นมันเล่นแล้วพังด้วยไง
0: อ๋อแต่เขาแค่เอาไปเล่นใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาไม่ได้เอาไปฮะ
1: มีเอาไปก็มี
0: เอาไปก็มี
1: เอาไปก็มี
0: แล้วคุณรู้สึกยังไงตอนที่เขาเอาไปคุณโกรธใครตอนนั้น
1: โกรธพ่อมัน
0: อ๋อเหรอคุณโกรธพ่อมัน
1: ไม่ใช่
0: คุณแต่คุณไม่โกรธแม่ตัวเอง
1: ไม่
0: คุณโกรธพ่อเพราะ
1: เลี้ยงลูกยังไงไม่รู้จักว่าจะทำ

0: ิจสาวสาวสาวเบิร์ดกับฮาร์ทปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ำเพื่อเธอ
1: ไม่หนูประโยคประโยคนี้ไม่ได้แล้ววิ่งเล็กแว่นวิ่งเล็กฉบูก็ไม่สู้วิ่งให้หนูหรอกค่ะ
0: พอเป็นแล้วพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News.
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติและกระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรออมพลัสวันแรก 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
14: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
15: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสย้ำเดินหน้าปราบจริงจังต่อเนื่องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
16: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติเพื่อพัฒนาสถานะรวมไปถึงการนำเอกสารทาง

0: อย่างละเอียดโดยนายสุทธิพงศ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการเปิดเผยว่าภารกิจค้นหาเข้าสู่วันที่3แล้วแม้ขณะนี้ยังไม่มีเบาะแสใหม่ที่ชี้ชัดถึงตำแหน่งของผู้สูญหายแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงระดมค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยทั้งบ่อน้ำพื้นที่ที่พบกลุ่มควันและจุดที่ยังตรวจสอบไม่ครบถ้วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบผู้สูญหายขณะที่ความคืบหน้าด้านการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปยังไม่สามารถจับกลุ่มได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มเปิดขายพันธบัตรออมพลัสวันแรก 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีพร้อมกระตุ้นคนอยากออมเตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จ่อขายผ่านทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
1: นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีใจความสำคัญว่ากระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสในวันนี้เป็นวันแรกตัวรัฐแรกที่เปิดจำหน่ายในวันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีแต่สำหรับคนที่พลาดในวันนี้จะเปิดขายอีกครั้งในล็อตที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่3ถึง5สิงหาคมซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มและจะทยอยจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในทุกเดือนหลังจากนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและ 2.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีนอกจากนี้ยังระบุถึงการออมใน3เรื่องคือคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นขณะที่หนี้ครัวเรือนยังคงสูงกว่า 86% ของ GDP ติดอันดับต้นๆของภูมิภาคและการออมของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 27.7% ของ GDP ในปี2557เหลือเพียง 25.5% ของ GDP และที่สำคัญไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วแต่ผู้สูงอายุไทยจำนวนมากยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอซึ่งหากไม่ส่งเสริมการออมในวันนี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะ

0: าชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 13

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับคำถามที่มีอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งคุณอยู่ที่บ้านแล้วคุณกลับบ้านไปขนมหรือของที่คุณมีอยู่ของเล่นที่คุณเก็บมันไว้เตรียมที่จะกินบ้างหรือไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นของของคุณหรือของเล่นชิ้นนั้นเป็นของสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่พอกลับไปเอ้าหาไม่เจอผู้ปกครองที่บ้านบอกอ๋อพอดีหลานมาบ้านแล้วก็ชอบก็เลยให้กินไปหรือให้ไปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอเราอึขึ้นมาเอ๊ะอย่างเงี้ยทำไมอ่ะให้หลานแค่นี้ไม่ได้เหรอให้น้องแค่นี้ไม่ได้เหรอเอาจริงมันก็เลยเกิดคำถามว่าคุณผู้ฟังถ้ามีลูกหลานมาที่บ้านแล้วหยิบของเราไปกินหรือเอาของเราไปเล่นโดยที่เราไม่ได้อนุญาตเนี่ยคุณผู้ฟังรู้สึกยังไง 100% ส่งมาค่ะว่าไม่โอเคพี่ขวงก็ไม่โอเคอ่านโอเคมั้ยอ่านโอเคให้เล่นได้อ่านไม่ติดกินได้ไม่ติดในขณะที่ 100% ของคุณผู้ฟังไม่โอเคแล้วไปในแนวที่ว่าเราควรจะสอนเด็กก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเราไม่สามารถหยิบของของคนอื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตได้เพราะ

0: นี่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: นะคะคุณผู้ฟังก็ถ้าเราอยากจะเจองานที่ใช่และตรงใจกว่าที่เคยกับ Jobs DBBy C เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะและแน่นอนถ้าเราอยากจะรู้ว่าโปรคนอื่นเขาคุยอะไรอาชีพอะไรเขาคุยกันอะไรหรือน้องใหม่ๆเนี่ยที่เขากำลังจะฝึกงานหรือเขากำลังจะเรียนจบเขาคิดอะไรยังไงบางทีเราก็จะได้รู้จักเขากันไงเพราะเราต้องทำงานร่วมกันหลากหลายมุมหลากหลายวัยเราก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะในทุกคืนวันจันทร์ตอน 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังกับใ

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ฟังเพลงใหม่ไปด้วยกันกับ New Release กับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนนะคะสำหรับ Fly จัง

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: M News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจ้งไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเหตุฮาลุนโซโลเสียชีวิตยืนยันพร้อมโชว์หลักฐานรับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านครอบครัวของฮาลุนโซโลเตรียมประสานทางการจอร์เจียรับร่างนำมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยขณะที่กระทรวงต่างประเทศยืนยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่พี่ชายฮาลุนวอนสื่อชาวเน็ตขอพื้นที่ให้ครอบครัวหลังย่าอ่อนเพลียหนักสภาพจิตใจย่ำแย่สาธารณสุขเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบข้อมูลหมอพร้อมไม่ตรงความเป็นจริงพร้อมตรวจสอบเข้มขณะเดียวกันตั้งคณะทำงานร่วมสปสช.ตรวจสอบการขีดข้อมูลของหน่วยบริการลงหมอพร้อม3ประเด็นหลักคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์กระทรวงแรงงานยืนยันแรงงานไทยในจังหวัด

0: สู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
5: Espiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist นะคะตอนช่วง5โมงกว่าๆแบบนี้ที่เรียกได้ว่าคุณผู้ฟังบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่อ้อมมากับฝนแล้วใช่ไหมอ้อมไม่เคยคิดว่ามากับฝนแต่คนอื่นบอกว่ามากับฝนแต่ผมเจ๋งกว่าครับทุกครั้งที่ผมล้างรถฝนก็จะตกใส่ผมดีใจด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรากำลังทำเพื่อคนอีกจำนวนหนึ่งหรือถ้าไม่งั้นหยุดล้างรถก่อนไหมพักรถคันใหม่ไว้ก่อนรู้ว่ารถเราก็รักเราก็อยากดูแลแต่หน้าฝนแบบนี้พี่ล้างบ่อยคนอื่นเขาก็เปียกบ่อยเอาแค่พอประมาณเลือกเวลาล้างก็แล้วกันนะครับหลายคนเป็นอย่างนี้หลายคนเป็นจริงๆนะทำไมอ่ะพอล้างรถปุ๊บทำไมอ่ะฝนต้องตกก็มันแค่เราล้างหน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราล้างหน้าร้อนแล้วล้างปุ๊บแล้วฝนตกเราก็จะได้รับการแซ่ซ้องว่าเราก็เหมือนนางแมวที่เขาจะแห่คือเราล้างปุ๊บแล้วรถมันอากาศมันหายแห้งเราก็จะเป็นคนที่มีอาชีพและมีรายได้และเป็นที่ยอมรับคล้ายๆปักกระถางธูปอะค่ะอันนั้นก็อาจจะดีก็รอติดตามตรงนั้นก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้ใครที่คิดจะล้างรถก็เอาที่สะดวกเอาที่สบายใจถ้ามันสะอาดไว้ถึงฝนจะตกมาคราบมันก็อาจจะน้อยก็ได้นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของรถเรื่องของพาหนะที่คุณเป็นเจ้าของก็แล้วแต่ความสบายใจดูตรงนั้นได้ก็ต้องมาดูอีกเรื่องหนึ่งได้เรายังคงพูดกันถึงเรื่องของเงินออมเสมอค่ะคุณผู้ฟังและที่ต้องรีบพูดเพราะมันจะถึงแค่วันที่31สิงหานะคะวันนี้เนี่ยวันที่31กรกฎาคมคุณมีเวลา1เดือนที่จะจัดการเรียงลำดับว่าเอ๊ะเราจะออมเงินตรงไหนอย่างไรกับการเริ่มออมง่ายๆวันนี้ที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพียงคุณมีเริ่มต้นอยู่ที่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับออมได้ฟรีสไตล์

0: ้าพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว

0: อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้วฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
1: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถ้าคุณดูอะไรแล้วคุณมีความสุขคุณดูเลยค่ะถ้าคุณชื่นชมเอ็นดูใครทำแล้วคุณมีความสุขก็ทำเนาะบางคนก็มีสารพัดด้อมนะคะก็ซัพพอร์ตด้อมไหนก็เอาเลยนะคะแล้วดูอะไรแล้วมันขำก็ดีนะคะบางคนก็อยากได้อะไรสายขำตอนนี้ลูน่าก็ดูขำอยู่ก็สนุกดีนะคะคุณผู้ฟังเวลาเราดูเด็กๆพวกนี้ก็เพลินกันดีเพราะว่าบางทีชีวิตจริงมันดูเครียดอะคุณผู้ฟังไม่เครียดได้ไงถูกหวยคุณผู้ฟังจำข่าวที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้ไหมคะที่คนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วฝากเพื่อนบ้านไว้ใช่ไหมใช่ป่ะมันเริ่มจากการที่เขาถูกแล้วเขาซื้อแล้วเขาไปฝากเพื่อนบ้านปรากฏว่าต้องการปลอดภัยอะเนาะแต่พอเจ้าของเขากลับไปปรากฏขอสลากคืนเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ถูกไม่เท่าไหร่ทิ้งแล้วด้วยจะบ้าไม่ถูกก็ต้องคืนเขาแต่ไม่ถูกแล้วทิ้งแต่เขามั่นใจว่าถูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเป็นข่าวใหญ่โตอะไรก็ไม่รู้แหละสุดท้ายอ่ะเขาสองคนสามีภรรยาคนข้างบ้านเอาไปเผาจนตำรวจสืบจนได้สืบจนยอมรับยอมจำ

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: เมทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 1

EFM Playlist of the Week ไปเนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นเพลงเมื่อกี้กับกลิ่นฝนครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ครับว่ากลิ่นฝนจะสามารถครองแชมป์3สมัยต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังชาว EFM รอบ 6:00 นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ดีเจพีมนะครับผมมาแทนดีเจดาวนะ3ชั่วโมงนี้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันครับผมอย่าลืมอยากฟังเพลงอะไรอยากส่งทักทายดีเจเข้ามาครับผม2ช่องทางเช่นเคย A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับคุณผู้ฟังยังไง3ชั่วโมงนี้กลับบ้านเย็นวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้รถอาจจะติด 50% หรือไม่ติดก็ได้นะเพราะว่าถ้าติดเนี่ยก็คือสุกสิ้นเดือนถูกไหมแต่ถ้าจะไม่ติดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันตรงกับอาทิตย์หยุดยาวพอดีแล้วคนอาจจะยังไม่กลับมากันเท่าที่พิมพ์ขับรถดูช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังยังไม่ติดนะแต่ว่าช่วงเย็นนะพิมพ์เผื่อเวลาเยอะๆเลยมาถึงตั้งแต่แบบ5โมงนิดๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเลยยังไม่แน่ใจยังไม่สามารถอัปเดตให้ได้ว่ารถเนี่ยติดมากน้อยขนาดไหนสำหรับใครที่กำลังออกจากออฟฟิศหรือออกจากบริษัทอะไรตอนนี้เนี่ยก็ส่งกันเข้ามาอัปเดตได้นะเผื่ออยากจะบอกเพื่อนร่วมทางนะครับว่าเส้นไหนติดมากน้อยขนาดไหนนะจ๊ะมาคุณผู้ฟังไปกันก่อนเลยดีกว่ากับหนึ่งผลงานเพลงแรกครับผมเพลงที่กำลังเป็นไวรัลมากๆเพลงที่กำลังเป็นแบบโอ้โหในบ้านดำเนี่ยในตอเนี่ยทุกคนต้องทำคอนเทนต์นะคอนเทนต์คนหน้าเหมือนคุณผู้ฟังทำกันแล้วหรือยังฮะทำกันแล้วหรือยังใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับผมหนึ่งเพลงที่อยู่ด้านหลังของวิดีโอคอนเทนต์คนหน้าเหมือนเนี่ยเป็นหนึ่งเพลงจากพร็อกซี่คุณผู้ฟังซึ่งพิมบอกเลยว่าชอบมากๆเพลงนี้ครับผมน่ารักสุดๆครับโปรดิวซ์ที่เพลงเนี้ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังไปอาจจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันมีความเด็กมีความขี้เล่นจังเลยเพราะว่าคนที่โปรดิวซ์เพลงนี้เป็น3ศิลปินหนุ่มจากค่าย Source BKK ที่เป็นศิลปิน Gen Z ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปฟังกันในเพลงนี้ครับผมนี่คือขี้แง่จาก Proxy ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: กลับมาครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM DJ Playlist ครับผมอยู่กับ DJ พีมนะจ๊ะยาวๆถึง3ทุ่มนะครับเมื่อกี้จัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมขอเข้ามาผลงานเพลงจาก Freehand นะคุณผู้ฟังกับเมื่อถูกคนอบนะครับและต่อเนื่องด้วยผลงานเพลงจากพี่ปามี่กับพูดไม่เต็มปากและใจเป็นกาใจเป็นนายกายเป็นบ่าวด้วยจากพี่เร็กรัชเมศนะทักทายช่องแชทของเรากันหน่อยดีกว่าเย็นวันนี้ครับผมมีใครเช็คชื่อเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามานะคุณผู้ฟัง2ช่องทางเลย Atom ฟังฟิน Music Application และเว็บไซต์ atom.live นะครับสวัสดีพี่เพชรนะครับรายงานตัวมาแล้วนะสวัสดีคุณหมูนาน่าด้วยนะครับผมสวัสดีคุณเพนภารัตน์ด้วยนะสวัสดีน้องปูนะครับสวัสดีน้องบูมด้วยแหมโอ้โหคิดถึงคุณมัธยมจันทร์เรียกซะเต็มยศนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ชนิตาพี่บีบีนะครับคุณสิริวนานะครับผมพี่วาวามาแล้วนะพี่เพชรคุณเจี๊ยบๆนะครับผมมาพี่แอนด้วยนะครับพี่แอนบอกวันนี้ลางานแล้วมาซ้อมเป็นดีเจเหรอเอาจริงวันนี้คือพิมพ์อยู่ที่ทำงานอะที่ทำงานประจำพิมพ์มาเท่ากับที่พิมพ์อยู่ดีเจเลยคุณผู้ฟังคือมาราธอนสุดๆนะครับวันนี้จะต้องอยู่ที่นี่7ชั่วโมงเต็มด้วยกันเมื่อเช้าใส่ไปละ4นะครับเดี๋ยวตอนเย็นอีก3นะครับผมแล้วระหว่าง10โมงถึงประมาณ5โมงเนี่ยก็ไปอยู่ที่ออฟฟิศมานะครับก็คือ14ชั่วโมงไปเลยทำงานวันนี้นะครับผมเมื่อกี้แอบบ่นกับพี่อั้นแล้วพี่อั้นบอกว่ามีแรงก็ทำไปนะครับเราก็ต้องการการเห็นใจสักหน่อยนึงไม่มีนะครับผม อ่ะคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันต่อเมื่อกี้เนี่ยเปิดให้ฟังไปกับเพลงใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าอะไรอีกที่เป็นนายเรานอกจากใจไม่รู้ใช่ไหมฮะเฉลยครับผมสิ่งที่เป็นนายเรานอกจากใจเนี่ยคือแมวนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นทาสแมวคุณผู้ฟังและแน่นอนถ้าใครเป็นทาสแมวแล้วอยากเติมความอร่อยให้กับนายแมวของเรานะครับผมซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อนะแนะนำเลยครับอาหารแมวกินโนเรียลมิทฟรีสไตร์ครับแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นคุณผู้ฟังเป็นอาหารเม็ดครับที่ผสมฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้นะครับแต่จุดเด่นของฟรีสไตร์ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากๆเนี่ยขนาดเม็ดอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นเองคุณผู้ฟังซึ่งไซส์มันจะพอๆกับเม็ดอาหารปกติทั่วไปเลยทำให้น้องแมวเนี่ยครับไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตร์นะแล้วก็จะยังกินฟรีสไตร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารพร้อมกันไปเลยนะครับทำให้น้องแมวเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะครับอาหารแมวกินโนเรียลมิทฟรีสไตร์ครับอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับหนึ่งเลยโปรตีน 33% ครับช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยครับผมหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพ็ทนะครับคุณผู้ฟังและที่สำคัญเลยช่วง

0: คาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยขณะขับรถเพราะวินัยเล็กๆน้อยๆก็ช่วยชีวิตคุณได้นะครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ
4: ต้อนรับกลับมาครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM DJ Playlist ครับน้องบูมส่งมาว่าวันนี้ไม่ใส่แว่นซอนเดย์แล้วหรอครับนะฮะแว่นซอนเดย์ของ DJ Cable นะครับผมวันนี้ไม่ใส่แล้วครับเพราะว่าผมไปรับทราบความจริงมาแล้วว่าเหตุผลที่ผมไม่ตลกเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวผมเองแต่เป็นเพราะผมใส่แว่นซอนเดย์นะครับผมเลยตอนนี้ผมเลยทำการเลิกใส่แว่นซอนเดย์เป็นที่เรียบร้อยละเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอยากลดความตลกของตัวเองนะครับผมสามารถไปซื้อกันได้นะฮะแว่นซอนเดย์ของ DJ Cable นะครับผมส่วนครับคุณผู้ฟังใครที่อาจจะที่บ้านเนี่ยมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายนะครับมีที่ดินนะครับผมอาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยแล้วการจัดแบ่งที่ดินเนี่ยมันจะยังไงหลังจากนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาอ่านข่าวเนี่ยเราก็จะเจอตลอดนะที่เวลาคนเขาทะเลาะกันเรื่องที่ดินมันไม่มีการขีดเส้นของที่ดินที่มันชัดเจนครับผมล่าสุดครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับผมหรือว่าสคทช.เนี่ยจัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์ครับวันแมประยะที่2ครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับผมเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นระบบครับการสัมมนาครับผมมุ่งสร้างความเข้าใจนะเกี่ยวกับ One Map ครับซึ่งบูรณาการข้อมูลแนวคิดที่ดินของรัฐเนี่ยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลัก One Land One Law ครับผมเพื่อลดความซ้ำซ้อนและข้อขัดแย้งด้านที่ดินครับโดยรัฐบาลครับผมมุ่งใช้ One Map เนี่ยเป็นเครื่องมือบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรมโปร่ง

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: มากันต่อกับ EFM New Release กันบ้างครับคุณผู้ฟังเพลงใหม่วันนี้จิตจำใสนะครับผมแต่ก่อนไปฟังเพลงนี้กันครับฟังไว้ครั้งหนึ่งกับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนครับผมหนึ่งเพลงที่พิมอยากแนะนำมากๆคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งผลงานเพลงจากศิลปินที่อินดี้ครับผมปล่อยมาได้9วันแล้วเพลงนี้นะครับผมแล้วเขาเพิ่งปล่อยอัลบั้มมาด้วยซึ่งหลายๆคนบอกเลยว่าในอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่ผลที่ The Flamingo ครับเพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยให้เพลงนี้เป็นหัวเรือเลยนะครับผมเพลงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับการ rearrange ให้เพลงเก่าอ่ะมันเป็นฟิลเหมือนกับการ rearrange เพลงของ Body Slam สมัยก่อนคุณผู้ฟังถ้าเกิดถามพิมนะเพลงสไตล์ Body Slam ที่มันมีความแบบเพื่อชีวิตปนร็อกนิดๆแต่เอามา rearrange ให้มันมีความโมเดิร์นมีความสมัยใหม่และใส่ความเท่ที่เป็นกลิ่นอายของ The Flamingo เข้าไปครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเคยเป็นแฟนคลับของพี่ตูนนะครับผมแล้วก็อาจจะคิดถึงเพลงเหล่านั้นเนี่ยลองดูว่าถ้าเพลงพี่ตูนมาอยู่ในยุค2026ที่มีความอินดี้มีความทันสมัยขึ้นมันจะเป็นยังไงลองไปฟังกันกับเพลงใหม่เพลงนี้จาก The Flamingo หัวใจหมดแรงครับ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในทรายโอ้ยคนสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เขาก็เอากันละ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Job

0: ฟ้าก็ยังสดใสเสม
1: อ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 9

0: ขนาดนี้นะครับสามารถเข้าไปชมย้อนหลังกันได้แล้วนะครับผมที่รายการ EFM Fandom Live นะครับส่วนวันพฤหัสที่6สิงหาคมนี้คุณผู้ฟังมาแล้วครับผมกับเจ้าของ Trend X อันดับ1เมื่อเช้านี้ครับนักแสดงนำจากซีรีส์ซอโซ่ล่ามที Be My Player 2ครับผมอย่างแม็กกี้บาสครับจะมาแจกโมเมนต์ความฟินการวันพฤหัสนี้3ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่อยากลุ้นเป็นสายหน้าไมค์พูดคุยกับทั้งแม็กกี้แล้วก็บาสเนี่ยเตรียมโทรมาลงทะเบียนหน้าไมค์กันได้นะครับผมวันพฤหัสนี้6สิงหาคมเวลา2ทุ่ม40เป็นต้นไปครับพร้อมนะเตรียม1คำถามที่อยากถามทั้ง2คนนะครับแล้วมารอลุ้นเป็นสายหน้าไมค์ที่จะได้คุยกับแม็กกี้บาสกันนะจ๊ะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยกับ EFM Fandom Live สัปดาห์นี้ครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับผมลูกค้าใจดีของ EFM Fandom Live เราครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

0: จบไปนะครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้คือผลงานเพลงจาก 4EVE อย่าง T นะครับผมและก่อนหน้านั้นจากหันซิกด้วยครับผมกับพื้นที่ต่างระดับครับพ่อหมาแม่หมาครับผมและเหล่ายูเซอร์ห้ามพลาดนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าล่าสุดครับหนุ่มๆวง Proxy ศิลปินบอยกรุ๊ป T-POP ครับผมจะมาปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ของอาหารสุนัข Smart Heart ครับผมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน Pest Expo Championship 2026นะครับคุณผู้ฟังบอกแล้ว Pest Expo รอบนี้เนี่ยโอ้โหเน้นๆนะครับผมมีกินโนะเมื่อกี้ก็ไปแล้วนี่ Smart Heart มาต่อนะครับผมแล้วมากับ Proxy ด้วยนะครับนอกจากจะท็อปสินค้าโปรโมชั่นจัดเต็มเพื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแล้วครับผมยังมีกิจกรรมสนุกและเซอร์ไพรส์ภายในงานให้ได้ร่วมลุ้นกันเยอะแยะมากมายนะครับสามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมสนุกได้ที่เพจ Facebook Smart Heart Thailand ครับผมอาหารสุนัข Smart Heart ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีมีสารอาหารครบถ้วนและความอร่อยที่ถูกใจน้องหมาตรงกับสโลแกนที่ว่าความอร่อยดีๆต้อง Smart Heart ครับอย่าลืม Pet Expo ของเรานะคุณผู้ฟังจัดยาวๆจนถึงวันที่2สิงหาคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับผมเพราะฉะนั้นอยากไปเจอกับ Proxy เจอกันได้นะครับผม
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากคนที่หวังดี
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ

0: ถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ขอข่าวค่ำวันนี้ขอเริ่มที่เรื่องเศร้านะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งทั้งคู่เนี่ยหายตัวไปจากบ้านพักที่พัทยาหลายวันแล้วนะคะหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป

ง่วงทีและกระบวนการเจ้าที่สถานทูตไทยไม่ได้ล่าช้าไม่ว่าจะเป็นการสอบถามสาเหตุการเสียชีวิตการติดต่อโรงแรมแล้วทำทุกอย่างหมดตอนนี้อยากเร่งให้กระบวนการแล้วเสร็จจะได้นำศพกลับมาได้แต่อาจจะต้องทำการตรวจสอบในแง่ของนิติวิทยาด้วยขณะที่อธิบดีกรมการกงสุลค่ะนายมังกรปฐุมแก้วแจ้งเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเอกอัครราชทูตในกรุงอังการาเนี่ยจะติดตามกระบวนการสืบสวนอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปทีนี้เรื่องของการประสานงานส่งร่างผู้เสียชีวิตกับทรัพย์สินกลับประเทศตอนนี้ย้ำนะคะว่าเจ้าที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตช่วงบ่ายของวันที่14เพราะว่าผู้เข้าพักไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเวลาส่วนที่ทางญาติระบุว่าได้แจ้งมายังสถานทูตเมื่อวันที่19นั้นทางอธิบดีกรมสารสนเทศยืนยันนะคะว่าสถานทูตไม่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้ค่ะได้รับทราบข่าวการหายตัวไปคือ28กรกฎาคมจากนั้นก็ได้ดำเนินการตรวจสอบทันทีซึ่งเมื่อถามไปจึงได้คำตอบในประเด็นนี้เองทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดเลยนะคะเอาไทม์ไลน์มากลางเลยแล้วก็บอกว่าเจ้าที่สถานทูตเนี่ยเดินทางถึงกรุงทบิลิซีตอน 20:30 ของวันที่29เดินทางไปที่สถานีตำรวจจอร์เจียทันทีและได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีนี้ว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเพื่อให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14นี่ตำรวจจอร์เจียบอกนะคะว่าเขาส่งอีเมลไปถึงกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียแล้วให้แจ้งเมื่อวันที่14โดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดคือตำรวจเนี่ยไม่สามารถแจ้งกับกระทรวงการต่างประเทศไทยโดยตรงได้เขาแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียก่อนต่อมาเมื่อวันที่30กรกฎาคมช่วง 11:00 นเช้าเจ้าที่ไทยเข้าพบกับเจ้าที่ต่างประเทศของจอร์เจียค่ะมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัตอย่างเป็นทางการลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตไทยจึงได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเนี่ยถึงทำหนังสือถึงเราเนี่ย29หลังจากที่สถานทูตไทยติดต่อสอบถามไป28เพราะเราทราบว่าน้องหายตัว28เราก็แจ้ง28โดยสถานเอกอัครราชทูตขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการจากทางรัฐของผู้รับ

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือออโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์ม

ของปัญหาชายแดนใต้หลังประชุมเสร็จนะคะคุณชัดชัยบางชวดเลขาของสมช.ก็แถลงผลการประชุมบอกว่าได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหามิติสำคัญที่จะกระชับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น6มาตรการนะคะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่จะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเฝ้าระวังการก่อเหตุนอกพื้นที่แล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้หน่วยความมั่นคงควบคุมบริเวณชายแดนเพราะที่ผ่านมาคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน 2. คือมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 3. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะขณะนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกจึงได้มีการชะลอไว้ช่วงหนึ่งแต่หากมีการพูดคุยต่ออยากให้มีการควบคุมเนื้อหาว่าจะมีเรื่องอะไรก่อนหลังบ้างตามแนวทางของหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่ามีข้อสังเกตจากที่ประชุมนะคะว่าให้ไปทบทวนเนื้อหาการพูดคุยให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ด้วย 4. คือที่ประชุมย้ำให้เปิดช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นในการให้ผู้เห็นต่างที่พร้อมจะกลับคืนสู่สังคม 5. คือเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียให้ประสานทางการทูตกับความมั่นคงของทางการมาเลเซียนะคะที่สำคัญบอกว่าประเทศไทยจะมีการออกหมายแดงอินเตอร์โพลที่จะดำเนินการนำตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หนีคดีไปอยู่ในมาเลเซียเนี่ยกลับมาดำเนินคดีที่บ้านเราด้วยขณะนี้มีการออกใบแดงไปแล้วบางส่วนนะคะฉะนั้นก็จะร่วมมือกับทางมาเลเซียต่อไปเพื่อนำคนเหล่านี้กลับมาลงโทษตามด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่6นะคะคือการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวปลอมข่าวยั่วยุพวกบ่อนทำลายเนี่ยมันก็พอปล่อยออกมาก็ทำให้เกิดความแตกแยกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือหน่วยงานภาครัฐได้นะคะจึงอยากให้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการเรื่องข่าวไม่ให้เกิดบรรยากาศการยั่วยุในพื้นที่ค่ะส่วนที่ประชุมได้มีการประเมินสถานการณ์หลังจากเลื่อนกำหนดการพูดคุยกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือกลุ่ม BRN ด้วยหรือไม่นั้นคุณชัดชัยบอกว่านโยบายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไงต้องมีการพูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้นำไปสู่การสร้างสันติและการบรรลุเป้าหมายต่อไปขยับไปดูความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเพราะว่าวันนี้ตำรวจมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อหาล่าสุดคือผอ.ของศูนย์ทดสอบการศึกษามสว.ที่ใช้คำว่าย่องเงียบก็ว่าได้นะคะหลบสื่อไปพบกับพนักงานสอบสวนซึ่งโดนแจ้งไป7ข้อหาหนักนะคะกับคดีโกงสอบเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านายเรืองเดชค่ะผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ก็พบตำรวจพนักงานสอบสวนค่ะกองกำกับการ2ของกองบังคับการปราบปรามก็ให้ข้อมูลนะคะกรณีที่ดร.วินหรือนายอัศวินชอบพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.วินให้การซัดทอดว่าเขาเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชก็คือผอ.ของศูนย์ผอ.ของสำนักทดสอบของมสว.นำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้ที่สมัครไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีก็คือบ้านที่เจ้าที่บุกไปเราพบว่ามีเจ้าที่กำลังนั่งแก้กระดาษคำตอบนั่นแหละค่ะดร.วินเขาซักทอดว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชก็คือผอ.สำนักทดสอบมสว.เอาข้อสอบไปให้เขาแก้ซัดทอดแบบนี้เลยค่ะปรากฏว่าช่วงเช้านายเรืองเดชเนี่ยแอบเข้าทางด้านหลังตึกหลบสื่อค่ะสื่อก็ไปปักหลักรอไม่เจอเขาเข้าด้านหลังพอสอบปากคำเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองนะคะดูเหมือนว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีส่วนนายธีรุธสุภวิบูลผลคนนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกออกหมายเรียกพร้อมกันค่ะส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบเป็นสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่ระบุวันนายเรืองเดชนี่ตำรวจแจ้งไป7ข้อหานะคะผอ.ของสำนักทดสอบมสว.เนี่ยโดนไป7ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ

มีความชัดเจนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะหลายคนก็บอกว่าอยากรู้เหลือเกินว่าที่สุดแล้วเราจะเอาผิดใครได้บ้างมันชัดเจนจงแจ้งแล้วก็โอ้โหไม่เกรงกลัวกฎหมายกันขนาดนี้หนักเลยนะคะขยับไปที่แอปของหมอพร้อมคนที่มีปัญหาก็จะกังวลใจเพราะว่าข้อมูลเนี่ยไม่ตรงแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบล่าสุดค่ะนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนบอกว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็มีการเชื่อมโยงว่าเป็นเพราะว่าบันทึกให้มันผ่านๆไปไม่ต้องสนใจถูกผิดเพื่อให้มันผ่านตัวชี้วัดของกระทรวงหรือเปล่าทางกระทรวงเลยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อสังเกตที่ถือเป็นแสงสะท้อนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีความถูกต้องแม่นยำโปร่งใสและน่าเชื่อถือตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่ว่าทางกระทรวงบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดำเนินการตรวจสอบในทุกประเด็นตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาตั้งคณะทำงานมาชุดหนึ่งคณะทำงานชุดนี้จะทำงานร่วมกับสปสช.ค่ะเป็นกลไกกลางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั่งเป็นประธานเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนทางคณะทำงานชุดนี้เนี่ยนะคะที่ทำงานร่วมกับสปสช.จะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นสำคัญ 1. กรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงคีย์ไม่ตรงแต่ว่าจำเป็นต้องคีย์แบบนั้นรู้แหละว่าไม่ตรงแต่ต้องคีย์เพื่อให้ข้อมูลมันครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศอันนี้กรณีที่1กรณีที่2รู้แหละว่าคีย์ผิดแต่จะคีย์แบบนี้เพื่อให้มันผ่าน KPI ที่เขากำหนดไว้3การคีย์ข้อมูลผิดเพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณเขาจะเน้น3เรื่องหลักแต่ถ้าพบประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเขาจะขยายผลเพิ่มเติมนะคะคาดการว่าสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนรายงานข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบต่อไปทางด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานในคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่ากระทรวงเนี่ยพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสพบว่าถ้าเกิดมันเป็นข้อผิดพลาดของกระบวนการบันทึกข้อมูลพวกคีย์ข้อมูลเนี่ยก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขระบบแล้วก็กระบวนการทำงานต่อไปแต่ถ้าพบว่าเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จ

0: เน็ตแอปซ่าแล้วเข้าไปดูว่าข้อมูลเรามันตรงไหมถ้าไม่ตรงก็รีบแจ้งนะคะที่อาคาร1ชั้น1ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งไปที่สำนักศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมนะคะต่อมาขอเตือนผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนพวกสายดองใบสั่งทำเมินทำเบลออย่างเงี้ยค่ะปล่อยเบลอทำไม่สนใจต่อไปไม่ได้แล้วนะคะภาครัฐเขาเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนแล้วเขาดีเดย์พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกันจะต่อภาษีรถเนี่ยถ้าพบว่ามีใบสั่งค้างชำระคุณจะไม่ได้ภาษีฉบับจริงนะคะเพราะตอนนี้รัฐบาลเขาเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทของปี 65-70 เป็นแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเขากำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ UN องค์การสหประชาชาติประชาตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งถ้าคุณยังไม่ไปชำระเจ้าที่จะจัดส่งหนังสือเตือนตามขั้นตอนถ้ายังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งจะค้างชำระถูกเชื่อมโยงไปที่กรมการขนส่งทางบกนะคะทั้งหมดใช้เวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งแล้วถ้าตรวจพบว่ามีใบสั่งค้างชำระคุณตรวจพบแล้วคุณรีบชำระแต่ถ้าคุณยังค้างอยู่คุณยังสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่คุณจะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีก็คือไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าการชำระค่าปรับตามใบสั่งจะครบถ้วนช่วยกันนะคะเพราะประเทศไทยยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูงปัจจัยส่วนหนึ่งเลยค่ะก็คือการขาดวินัยจราจรนั่นเองด้วยความปรารถนาดีจากข่าวค่ำนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

ิราชกัลยาณีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่กรมศาสนาอาราธนาศีลจบแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีเมื่อถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายภัตตาหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปถวายพัฒนาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามลำดับจนแล้วเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรและทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนี้สดับปกรณ์ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์เที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์

0: ฉบับของหลวงวงศาธิราชสนิทอันเป็นภูมิปัญญาการแพทย์ภูมิศาสตร์ของประเทศสยามที่บันทึกอาณาเขตแผ่นดินและประวัติศาสตร์กฎหมายอันเป็นรากฐานแห่งนิติธรรมเพื่อความสงบร่มเย็น
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2/2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โอกาสนี้ทรงติดตามรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษตลอดจนโรงเรียนช่างฝีมือในวังทั้งชายและหญิงพร้อมส่งร่วมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและอัตรากำลังบุคลากรเพื่อวางรากฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2525เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาบูรณาการในการเรียนการสอนส่งผลให้ได้รับรางวัลคุณภาพระดับสูงสุดโอเบก QA และรางวัล

เก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาแล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ขณะนี้เสด็จตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายืนที่หน้าแท่นบูชาเมื่อประทับพระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบแล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3โดยเสด็จขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกขณะนี้เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านทิศตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณเมื่อประทับพระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาสเวตฉัตรและเสด็จไปที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบพิธีข้ามสะพานโอคสงสารเป็นขั้นตอนสำคัญที่เปรียบเสมือนการนำดวงพระวิญญาณข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่ดินแดนอันเป็นสุขโดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณตามคติมหายานโดยการเดินข้ามสะพานพระสงฆ์จีนหรือยวนจะสวดมนต์นำขบวนโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณการโปรยทานหรือการโยนเหรียญในระหว่างข้ามสะพานจะมีการโยนเหรียญสตางค์ลงในอ่างน้ำที่หัวและท้ายสะพานเพื่อสื่อถึงการละทิ้งทรัพย์สมบัติและกิเลสก่อนเข้าสู่ภพภูมิใหม่และการข้าม

พ็ญพระราชกุศลพิธีโยคะตันตระยังสะท้อนพระราชศรัทธาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ผู้ล่วงลับและการทรงสืบสานโบราณราชประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีของแผ่นดินตลอดจนแสดงถึงพระราชปณิธานในการทำรงรักษามรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้การพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในโอกาสประกอบพิธียังสะท้อนคุณค่าของหลักธรรมเรื่องทานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาและแสดงถึงการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ควบคู่ไปกับการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับอันเป็นการสร้างประโยชน์ทั้งแก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นพิธีโยคะตันตระจึงไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมตามความเชื่อหากแต่เป็นพิธีที่หลอมรวมหลักธรรมแห่งความเมตตาความกตัญญูการให้ทานและการอุทิศบุญกุศลไว้ด้วยกันสะท้อนคุณค่าทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีที่ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องตราบจนปัจจุบันและในวันเดียวกันเวลา 23:28 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงสดับปกรณ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์จบแล้วส่งกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไป

ผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูตูริเย่แห่งแบรนด์สิริวรรณวดีที่ออกแบบด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์แมทรุกกับด้วยโลหะทองคำสีโรสโกไวโกและเยลโลโกร่วมกับความปราณีตในงานฝังเพชรสำหรับงานสืบสานใจหัตถสินไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 นและเวลา 16:30 นโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถสินและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจำนวน8รูปซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระ

สี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.โดยระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2569 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายา

เป็นไงกันบ้างขับรถกันไปถึงไหนแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวรีแคปกันนิดนึงดีกว่าว่ามีเพลงอะไรเปิดไปแล้วในชั่วโมงสุดท้ายนี้บ้างนะครับผมเริ่มกันที่เริ่มหัศจรรย์จากโซฟาครับคลายร้ายๆนะขอเข้ามาจัดให้จากพี่หายนะครับใจหายอ่ะสงสัยอยู่ที่เธอจากน้องแพรซันด้วยแล้วก็เมื่อไหร่จะมีใจให้กันจาก Black Heart นะครับผมกลับมาครับด้วยสร้างจาก Offroad ครับแค่คนโทรผิดจากพี่เป๊กพี่ออฟพี่ไอซ์นะครับผมแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้มีทิ้งท้ายให้อีก3เพลงเน้นๆเลยคุณผู้ฟังแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับผมฝากไว้อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ครับ3โมงถึง5โมงเย็นมาลุ้น EFM Playlist of the Week กันได้นะครับสำหรับใครที่ขอเพลงกลิ่นฝนมาพิมพ์มีเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วแต่ถ้าอยากฟังพรุ่งนี้มารอลุ้นกันว่าจะได้เป็นแชมป์ of the Week 3สัปดาห์ต่อเนื่องหรือว่าจะได้เป็นแชมป์ of the Month ประจำเดือนกรกฎาคมหรือเปล่าวันนี้ผมพิมพ์ริวจันทร์ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังดีเจพิมพ์ขออนุญาตไปแล้วนะจ๊ะวันศุกร์อย่าลืมสนุกสุดมันกันให้เต็มที่นะครับผมแต่ว่าถ้าเมาอย่าขับนะจ๊ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไว้ด้วยหนึ่งผลงานเพลงนี้จากพี่แว่นใหญ่กับกอดความทรงจำแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: สมช.ข้อ6มาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดย้ำเรื่องการร่วมมือกับมาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์โพลคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.แถลงผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเฝ้าระวังเหตุนอกพื้นที่และติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเน้นย้ำฝ่ายความมั่นคงตำรวจคุมเข้มบริเวณชายแดนทั้งการเข้าออกการผ่านด่านที่คาดการว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็จะมีการควบคุมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสองคือการบังคับใช้กฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติการไปแล้วกับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มที่กำลังเตรียมก่อเหตุ3คือที่ประชุมเห็นชอบให้ทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกจึงต้องชะลอไว้ช่วงหนึ่งแต่มีการพูดคุยต่ออยากให้มีการควบคุมเนื้อหาที่จะพูดคุยว่าเรื่องอะไรจะต้องพูดคุยก่อนหลังบ้าง4คือที่ประชุมได้เน้นย้ำให้เปิดช่องทางหลากหลายมากขึ้นในการให้ผู้เห็นต่างพร้อมกับคืนสู่สังคม5ที่ประชุมเน้นย้ำการร่วมกับมาเลเซียให้มีการประสานงานทางการทูตและความมั่นคงที่สำคัญไทยจะมีการออกหมายแดงอินเตอร์โพลดำเนินการนำตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หนีคดีในมาเลเซียกลับมาดำเนินคดีซึ่งขณะนี้มีการออกหมายแดงไปแล้วบางส่วน6คือการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะช่วงนี้มีข่าวปลอมข่าวยั่วยุบ่อนทำลายให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นจึงอยากให้ติดตามตรวจสอบปฏิบัติการเรื่องการข่าวส่วนที่ประชุมได้ประเมินหลังจากที่มีการเลื่อนคุยกับกลุ่ม BRN หรือไม่นั้นนายชัดชัยระบุว่านโยบายบริหารการพัฒนาชายแดนใต้ยังต้องมีการพูดคุยต่อแต่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าคดีการหายตัวของ2พี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียอายุ22ปีและอายุ17ปีที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาและศาลจังหวัดพัทยาได้อนุมัติหมายจับนายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงหลังเชื่อมโยงการขุดดินฝังอำพรางซากรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายทั้ง2คนล่าสุดเย็นวันนี้พลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ส่วนที่กำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2รายได้แล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยในป๋องอ้างว่าวันเกิดเหตุตนแต่งกายชุดคล้ายตำรวจและพบรถของ2พี่น้องชาวรัสเซียจอดอยู่บริเวณไหล่ทางตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจึงทำท่าทีแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและใช้อาวุธปืนข่มขู่ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงนายโรมันที่ท้อง2นัดจากนั้นอ้างว่าผู้หญิงพยายามต่อสู้ขัดขืนจึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตามไปอีกรายแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศก่อนจะช่วยกันนำศพไปฝังอำพรางไว้ในป่าบริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาไปชี้นำจุดฝังศพเพื่อหาร่างของ2พี่น้องโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกันตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดนอกจากนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าอาจมีผู้เสียชีวิตถูกนำมาฝังอำพรางในพื้นที่เดียวกันเพิ่มเติมอีก3ศพอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
4: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM

0: 14 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิร์ตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 13
4: พี่ชายหนูไปเจอพี่กลางคำคืนคงถึงไหน
5: แบดดี้ไอรอนบอย

0: ็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจ้งได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมากรณีฮลุนโซโลเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารขอรับร่างกลับไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหว

0: ต่างประเทศรับทราบต่อไปทั้งนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตได้ดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่และกำลังจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กรมการกงสุลดำเนินการคาดว่ากรมการกงสุลจะได้รับเอกสารดังกล่าวในวันที่3สิงหาคมและเมื่อได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรรวมทั้งประสานการส่งร่างผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินจากประเทศส่วนที่ญาติระบุว่าได้แจ้งมายังสถานทูตเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้โดยสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบข่าวการหายตัวไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมจากนั้นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทันทีและได้รับทราบการยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมยศสวัสดิ์พงประภาสอย่างนั้นครับ
1: ขณะที่ล่าสุดพี่ชายของฮารุนโซโล่โพสต์แจ้งความคืบหน้าล่าสุดทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องการนำร่างน้องกลับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสารเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วตำรวจจะประสานกับอัยการจอร์เจียเพื่อเร่งดำเนินการนำร่างส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการดังนั้นทางครอบครัวยังไม่สามารถสรุปหรือยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ต้องรอผลการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนทรัพย์สินและไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินครับครอบครัวจะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักและจะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนพร้อมขอบคุณทางสถานทูตตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาโดยตลอดทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง4วีคัพ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
2: วอลเลย์บอลหญิง4วีคัพ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมลูกยางสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกพบกับอินโดนีเซียเกมนี้

0: มืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
2: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
1: EFM Fandom Live
2: เอมมี่บอนนี่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ีครับ
2: ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้หนึ่งประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
4: คนเก่าก็ทำไว้ดี
2: แ
4: ต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
5: เฮ้ยหนูว่าประโยค
3: ได้แล
5: ้ววิ่งแรกเว้นวิ่งแรกฉันดูก็มีสู้วิ่งกันหนูหลักค่ะ
2: มาเป็นแรปพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94

0: แมวเนโก่ Holistic and Grand Free
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Majory
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: คบกับแฟนมาได้ครึ่งปีค่ะก็ต้องเลิกกันพอหลังจากเลิกกันนะคะก็คือมีกลับมามีอะไรกันบ้างกลายเป็นสถานะที่แบบว่าได้แค่ร่างกายตอนนี้ค่ะยังรู้สึกว่ารักเขามากๆพยายามทำให้ตัวเองสวยขึ้นเผื่อวันหนึ่งแบบเขาอาจจะหันมาเหลียวแลเราบ้าง
6: ถ้ามีใครสักคนมาปรึกษาหนูเวอร์ชันนี้เลยหนูจะให้คำปรึกษาว่าอะไร
5: เขาให้เขากลับมารักตัวเองค่ะเอาความรักที่เคยให้เขาเอามาให้ตัวเองค่ะ
6: จากที่พี่อ้อมถามเมื่อกี้หนูมีแววที่รักตัวเองเป็นนะคะแค่หนูอยากทำมันไหม
5: ยากค่ะ
6: แล้วหนูคิดว่าหนูจะทำได้ไหม
5: ทำได้ค่ะ
7: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: เสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ดวงไม่เด่นก็ต้องเน้นลงมือ
3: 789
4: Because of USI สวัสดีครับพวกเราบัส
5: นะครับ
6: คอปเปอร์ครับ
7: อลันครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว

0: ใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับเอดี้ฮาวลานิวคาสเซิลเพราะเชื่อว่าสโมสรจะขายกิมาไรส์ให้อาร์เซนอลด้านอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ที่แข็งแกร่งเร่งปิดดีลมาให้ได้โดยเอ็ดดี้ฮาวเพิ่งลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหลังจากหมดความอดทนกับการเสียผู้เล่นสำคัญไปหลายคนและเพื่อโอกาสการย้ายทีมของกิมาไรส์ไปยังอาร์เซนอลโดยการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก

0: ยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดย

0: เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกาครับ Real Madrid มีทีมดังแดงกระทิงดุสร้างประวัติศาสตร์เป็นสโมสรฟุตบอลแห่งแรกของโลกที่มีรายได้ทะลุ 1.2 พันล้านยูโรแม้ฤดูกาลล่าสุดจะจบลงโดยไม่มีแชมป์ติดมือขณะที่การปรับปรุงสนามซานติอาโกเบนาเบลยังคงเป็นเครื่องจักรสำคัญในการก่อสร้างรายได้แม้สโมสรยังต้องแบกรับภาระหนี้สินและต้นทุนมหาศาลโดย Real Madrid ยักษ์ใหญ่ในลาลิก้าสเปนประกาศผลประกอบการในฤดูกาลล่าสุดโดยพร้อมสร้างสถิติใหม่ในวงการฟุตบอลด้วยรายได้รวม 1.221 พันล้านยูโรหรือกว่า 46,600 ล้านบาทโดยนับเป็นสโมสรแห่งแรกที่มีรายได้ทะลุ 1.2 พันล้านยูโรและยังเป็นการทำลายสถิติของตัวเองเป็นปีที่3ติดต่อกันอีกทั้งยังการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องเป็นฤดูกาลที่5แม้ทีมจะจบฤดู

0: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สวัสดีวันเสาร์หากกำลังมองหาวิธีพักผ่อนลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือเดินเล่นในสวนดูนะครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานะครับ Man United ประกาศปล่อยตัว Tyler Fredrickson กองหลังวัย 21 ปีไปร่วมทีมโลซานสปอร์ตสโมสรในลีกสวิสซูเปอร์ลีกอย่างเป็นทางการในสัญญายืมตัว3ปีโดยรายงานระบุว่าเฟเดริกสันเคยเกือบย้ายไปเชลสเตลติกในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ต้องล้มดีลหลังได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาสำคัญก่อนจะกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูไนเต็ดโดยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวไม่มีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่อง2นัดแรกของปรีซีซั่นเนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินเรื่องย้ายทีมนอกจากนี้ยูไนเต็ดยังใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวในการย้ายทีมครั้งต่อไปในอัตราที่สูงรวมถึงเงื่อนไขซื้อกลับเพื่อรักษาสิทธิ์หากนักเตะพัฒนาฝีเท้าจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

0: วัสดีวันเสาร์วันนี้เหมาะกับการทำอะไรช้าๆกินข้าวอร่อยๆดูอะไรเพลินๆแล้วปล่อยใจให้สบาย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lifes
2: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 5 นาฬิกานี้ครับ Fabrizio Romano ผู้สื่อข่าวด้านตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่า Newcastle United บรรลุข้อตกลงด้วยการกับ Matthias Jaisle ในการเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลผูกมัดไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030และคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการภายในไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่ทางอัลอาลีต้นสังกัดเดิมก็รับทราบเรื่องนี้

0: ว่า
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันเสาร์นี้ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนจากทุกอย่างสวมชุดสบายๆแล้วดูหนังเรื่องโปรดอย่าลืมให้เวลาฟื้นฟูตัวเองด้วยนะครับ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: วิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเริ่ม1สิงหาคม69เป็นต้นไปเข้มต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รัฐบาลเปิดเผยว่าตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งจราจรประชาชนยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากประเทศไทยยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูง

0: รีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทเทลียาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งในปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงทำรงไว้ซึ่งพลังของสตรีไทยในด้านการพัฒนาช่วยเหลือสังคมซึ่งในปีนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินในงานจะมีพิธีพระราชทานรางวัลให้แก่สตรีไทยที่ผ่านการคัดเลือกในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น156คนพร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการรวมถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
2: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นดังใจเชียร์อนุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าขอสองครั้งคนในหมู่บ้านค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
4: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอก
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัน Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอล
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: ร่วมเอมเป

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: เคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมเลยได้ไหมแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้ไหม
3: ไม่จำเป็น
4: ตามกฎของสายการบินแล้วไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอยู่ดุลยพินิจของลูกเรือเองถ้าสมมติว่าผู้โดยสารท่านนั้นเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค
3: ่ะคือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราเขาไม่ใช่ว่าเมินเฉยถูกป่ะ
4: ถูกต้อง
3: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีการแจ้งเตือนจากสถานทูตไทยในโมร็อกโกระบุให้คนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาหลังเหตุการณ์คลื่นผู้อพยพในโมร็อกโกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: การเจ็บแปลที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5 6 7 8 up and up and up นี่แต่ up แบบนี้ต้องคาโฟแคช